0: นรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงทุกอย่างวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟรมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจาก อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เริ่มทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนอะไรต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดม มาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามแต่เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: นางทาบิเลมุดลูดีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตูรียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 นที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือชัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยึดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม หากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองน้ำมองหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนใน

0: วันอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17-20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.27 เมตรและเวลา 20:27 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.46 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 22 เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
1: 1 นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่1มาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถาม

0: ได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugromthai และ www.saranugromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
7: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนบุญแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนวิกฤตเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
6: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
7: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผม ตอนนี้เราเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณ 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี่กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยน่าจะพันนิดนิดนึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแล้วตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
6: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากๆแล้วหรือยังอะคะ
7: ครับในตัวเขื่อนต่างๆนะครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ํา 70% นะครับผมแต่ภาคที่น้ําค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ําประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กําลังเร่งบริหารจัดการน้ําในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ําเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
6: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะครับ
7: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องของกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลชฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
6: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
7: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
6: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
7: เจ้าที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
6: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดคะท่าน
7: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลอง สายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังมีไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
6: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะมีส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
7: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนีโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมีกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
6: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
7: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่อะไรต่างๆหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่ปองครับผมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
6: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
7: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยคือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
6: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างนะคะท่าน
7: ในนอกเขตชนประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนเนี่ยผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
6: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
7: สวัสดีครับผม
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
10: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับเสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผันน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี้
11: ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
10: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
11: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีจะเพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
10: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนีโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
12: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
13: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
12: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus จะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
14: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของจีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แล้วทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเนี่ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าเขาก็ซื้อก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินเดือนตามตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันนี้ที่จะขายดีจะไม่ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
12: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
15: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
16: ด้วยเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
17: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิต
15: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงจึงเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
17: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
18: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได
15: ้ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
20: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
21: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่าเย็นชาติที่แล้วมิจฉาชีพแท็กชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
20: จำ3สเต็ปฮิตเอสแท็กชัวเอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
21: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
22: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตรีตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

นำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

สาระน่ารู้ขอเสนอเรื่องอุบัติเหตุในวัยชรานะครับคุณผู้ฟังครับความจริงแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกวัยทุกเวลาแต่สำหรับผู้สูงอายุอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าวัยชราร่างกายย่อมขาดความปราดเปรียวว่องไวเหมือนวัยหนุ่มครับเพราะว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายตามอายุทำให้มีเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากระบบประสาททั้งการมองเห็นการได้ยินที่ด้อยกว่าลงกว่าเดิมนะครับแล้วความแข็งแกร่งความว่องไวของกล้ามเนื้อที่ลดลงข้อก็จะมีอาการเริ่มติดยึดครับเริ่มมีอาการอักเสบเรื้อรังทำให้เดินหรือเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองครับและเมื่อเคยเป็นนักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรงมาก่อนครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่เดินสะดุดขอบประตูส่วนขอบหน้าต่างหรือแม้แต่การโดนมีดโกนบาดเวลาโกนหนวดก็ตามครับเพราะว่านี่คือการแสดงที่ให้เราเห็นนะครับว่าอาจจะเรื่องเกิดจากแสงที่ไม่เพียงพอกับการมองเห็นที่ด้อยลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคนชรากระดูกก็คือส่วนร่างกายที่เกิดความเสียหายได้มากที่สุดครับเพราะว่ากระดูกในวัยนี้จะเปราะและหักง่ายแคลเซียมที่อยู่ในเนื้อกระดูกเริ่มน้อยลงครับยิ่งคนในที่ไม่ค่อยให้ความห่วงใยกับเรื่องของอาหารการกินที่ดีพอครับก็อาจจะเป็นโรคกระดูกพุนเอาได้ด้วยทั้งข้อทั้งเอ็นหุ้มข้อกล้ามเนื้อต่างๆก็เริ่มติดไม่ยืดหยุ่นไม่คล่องตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะอาจมีเรื่องของการผิดรูปทำให้ขนาดของความสมดุล นะครับความทรงตัวของเรานั้นขาดไปครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระดูกจึงแตกหักได้ง่ายหรือพบได้มากก็คือกระดูกสะโพกหักหรือกระดูกสันหลังหักครับส่วนผู้พี่จะมีแผลในวัยนี้มักจะหายช้าโดยเฉพาะผู้ที่ได้อาหารประเภทโปรตีนไม่เพียงพอทำให้การซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเกิดการช้ากว่าที่จะเป็นครับหากมีโรคเบาหวานร่วมด้วยการคุมน้ำตาลในเลือดไม่ดีพอเมื่อมีผลนะครับก็จะมีเรื่องของแผลนอกจากจะหายช้ากว่าเดิมแล้วอาจจะมีการลามขยายไปเรื่องใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดแผลเป็นดีที่สุดเมื่อเป็นอะไรคงจะต้องบอกลูกหลานหรือรีบพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกายทันทีสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจและแพทย์ให้กินยาป้องกันเลือดแข็งตัวอุดตันในหลอดเลือดเมื่อเกิดบาดแผลหรือกระแทกกับของแข็งครับเลือดก็จะหยุดยากและเกิดการมีรอยช้ำนะครับที่ใหญ่และมากกว่าปกติครับคุณผู้ฟังครับสิ่งต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสมองโดยเฉพาะวัยสูงอายุนะครับก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็ลดปริมาณลงเพราะเซลล์สมองมีน้อยลงทำให้เกิดการตัดสินใจได้ช้าลงการสั่งงานของสมองไม่กระชับกระเฉงมันยังเหมือนอย่างเดิมนะครับประสาทสัมผัสที่เชื่องช้ากว่าเดิมซึ่งอาจจะมีการเดินเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่เมื่อถูกศีรษะกระทบกระแทกและอาจจะมีเลือดข้างในสมองได้แต่อาจจะเกิดจากอาการช้ากว่าวัยหนุ่มๆสาวๆนั่นเองครับเพราะสมองที่เล็กลงทำให้มีช่องว่างในกระดูกศีรษะมากขึ้นนะครับและพื้นที่ที่ให้เลือดออกมาโดยไม่มีการอาการก็ได้ครับกว่าจะมีอาการสมองที่เราเห็นได้ก็เกิดเรื่องของสมองบวมกันไปแล้วสิ่งสำคัญที่สุดครับไม่ล้มไม่กระแทกไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้มากที่สุดครับเราช่วยกันดูแลให้ความรักความอบอุ่นป้องกันอุบัติเหตุครับกับผู้สูงอายุกันจะดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องของผลกระทบตามมาต่อไป

บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปติดตามในเรื่องราวแรกนะครับเป็นเรื่องราวที่โฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ตอบปัญหาเคลียร์กันชัดๆนะครับเรื่องของการปรับกฎหมายอาวุธปืนในการมุ่งยกระดับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ย้ำว่าไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนอย่างที่หลายๆคนเนี่ยนะครับกังวลกันซึ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงนักกีฬาเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะครอบครองแล้วก็พกพาวงเล็บว่าตามกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะแจ้งข้อมูลนะครับเรื่องราวของความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็การควบคุมอาวุธปืนนะครับยืนยันว่ายังไม่มีข้อกำหนดอย่างอื่นนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวนี้นะครับทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนนะครับมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายเนี่ยอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นในการจัดทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลนะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแล้วก็รองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบเนี่ยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490พ.ศ.นะครับโดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนเนี่ยต้องผ่านการอบรมแล้วก็มีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยนะครับว่าข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาเนี่ยยังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้นะครับการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยการครอบครองแล้วก็การพกพาเนี่ยยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยยังเป็นขั้นตอนของร่างกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปฏิบัติหน้าที่และก็นักกีฬาที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนนะครับก็ยังคงสามารถที่จะดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่ผลักดัน KKU Vote นี่นะฮะก็คือแบตเตอรี่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากงานวิจัยสู่ตลาดจริงปูทางอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของไทยนะครับซึ่งก็เรียกว่าโชว์ผลสำเร็จกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ที่จะสามารถนำไปใช้ต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ EV หรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าในการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์จริงนะครับโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เนี่ยก็มุ่งเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับเพื่อสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดพร้อมกับเตรียมกำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ KKU Vote นี่นะครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สั่งสมองค์ความรู้ด้านวัสดุแบตเตอรี่มานานกว่า10ปีนะครับก่อนที่จะต่อยอดนะฮะจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จริงตั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ INR นะครับ18650รวมไปถึงมินิพาวเวอร์แบงค์คอนเวอร์เซชันคิตนะครับแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถกอล์ฟนะครับไปจนถึงแบตเตอรี่สั่งทำสำหรับระบบโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เฉพาะทางปัจจุบันนะครับ KKU Vote เนี่ยนะครับก็ยังขยายสู่ระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า BESS เนี่ยนะครับทั้งแบบติดผนังแบบเคลื่อนที่แล้วก็แบบต่อขยายได้นะครับรองรับการใช้งานตั้งแต่ครัวเรือนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงระบบพลังงานที่มีความต้องการสูงโดยมีการพัฒนาโซล่าแอนด์บิสโซลูชันนะครับสำหรับบ้านเพื่อช่วยลดค่าไฟ เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็รองรับการใช้พลังงานสะอาดในระยะยาวด้วยนะครับอีกก้าวสำคัญนะฮะในส่วนของการพัฒนาก็คือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนหรือว่าแบตเตอรี่เกลือนะครับซึ่งมีศักยภาพสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มทางเลือกด้านเทคโนโลยีพลังงานแล้วก็ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เยี่ยมชมโรงงานแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานยุคใหม่ KKU Volt เนี่ยนะครับพร้อมติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและก็แนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเร่งนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่ตลาดนอกจากสร้างเทคโนโลยีแล้วนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ยังเดินหน้าสร้างคนควบคู่กันนะครับโดยเปิดสาขาวิชาแบตเตอรี่และพลังงานใหม่เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางที่มีทักษะนะครับตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังบอกนะครับว่าการสนับสนุน KKU Volt เนี่ยสะท้อนทิศทางของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงอวนะครับที่ต้องการให้งานวิจัยออกจากห้องแลบไปถึงตลาดนะครับแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งทางเลือกด้านพลังงานสะอาดแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคตลอดจนงานและทักษะใหม่สำหรับคนไทยนะครับพร้อมวางรากฐานให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของประเทศเนี่ยเติบโตจากองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมของคนไทยนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในเรื่องราวของรัฐบาลที่ออกมาเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างใบสั่งจราจรค้างชำระนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็พบว่ามีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือว่าชำระค่าปรับนะครับโดยอาจใช้เป็นข้อความที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้ดำเนินการซึ่งจากพฤติกรรมที่พบเนี่ยมิจฉาชีพจะส่ง SMS นะครับจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับพร้อมกับส่งข้อความลักษณะว่า RTP ท่านมียอดค้างชำระ e-ticket โปรดชำระที่จุดๆว่าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แนบลิงก์ย่อแล้วเมื่อกดเข้าไปเนี่ยก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่มีการจัดทำให้มีหน้าตาคล้ายระบบใบสั่งจราจรนะครับพร้อมกับรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS หรือแนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการนะครับหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะครับแล้วก็อย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตนะครับโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการก็ขอให้ตั้งสตินะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองทางนี้นะครับประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าสู่เมนูบริการทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าในเมนูย่อยก็คือยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรนะครับนะซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็ชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care นะครับและระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เว็บไซต์ ptm.police.go.th/etiquette นะครับและอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าหากพบเหตุหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปดูกันต่อครับรัฐบาลนะครับดันเกมไทยเนี่ยสู่ตลาดโลกสร้างมูลค่าในการเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอด Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026นะครับสู่ศูนย์กลางเกมอาเซียนนะคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้านักลงทุนแล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกพร้อมต่อยอดผลสำเร็จจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานGamesCon Asia X Thailand Game Show 2026ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในประเทศไทยนะครับเพื่อผลักดันไทยเนี่ยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่าสุดครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescon 2026นะครับณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับ พื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะสร้างมูลค่าการเจรจาการค้านะครับรวม270กว่าล้านบาทด้วยกันคุณผู้ฟังหรือประมาณ 8.19 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็แบ่งเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วก็มูลค่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน1ปีก็คือจำนวน270กว่าล้านบาทเนี่ยคุณผู้ฟังพร้อมกับพบปะคู่ค้าเป้าหมายนะครับรวม994รายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือร้อยละ 67.71 นะครับก็สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนิติบัญญัติก็ยังบอกนะครับว่าผลสำเร็จจากการเจรจาธุรกิจเนี่ยสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยในการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ตลาดสากลรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescon Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนแล้วก็การขยายตลาดในภูมิภาคนั่นเองครับรัฐบาลก็มุ่งสร้างโอกาสในการให้ผู้ประกอบการเกมไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดโลกจากผลการเจรจากว่า270ล้านบาทแล้วก็คู่ค้ารายใหม่กว่า670รายนะครับรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อยอดโอกาสทางการค้าแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรจากเวทีนานาชาติพร้อมผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับไปดูกันต่อครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของกระทรวงพม.นะครับหรือว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คิกออฟเปิดตัวทีมสร้างสุขผนึกพลังอพม.ทั่วประเทศในการปฏิบัติการเชิงรุกแล้วก็เดินหน้าในการเข้าหาพี่น้องประชาชนเร่งแก้ปัญหาตรงจุดนะครับช่วยเหลือในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยนะครับก็มอบหมายให้ทางด้านของนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.เนี่ยนะครับเป็นประธานกิจกรรมในการเปิดตัวหรือว่าคิกออฟทีมสร้างสุขภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.นะครับขับเคลื่อนทีมสร้างสุขนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมพร้อมกันนี้เนี่ยในกิจกรรมนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวนะครับทีมสร้างสุขในอีก7จังหวัดนะที่ดำเนินการนำร่องได้แก่1จังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีทางด้านของนายรุจิศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นประธานการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับของจังหวัดเชียงราย2คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรม3ครับจังหวัดลพบุรีครับโดยมีทางด้านของนางสาวชุติมาสมประสงค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีเป็นประธาน4จังหวัดหนองคายครับโดยมีนายวุฒิไกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับ5ที่จังหวัดสระแก้วครับโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับ6จังหวัดระนองนะครับโดยมีทางด้านของนางพัชรีสังวานวงศ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเป็นประธานเปิดกิจกรรมและ7ครับจังหวัดนครราชสีมาโดยมีทางด้านของนางกันตาดีเติมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซึ่งทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.เนี่ยก็บอกว่าอพม.เองเนี่ยนะครับนับเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงนะครับในระดับพื้นที่โดยมีบทบาทในการเฝ้าระวังค้นหาสำรวจและก็คัดกรองปัญหาทางสังคมรวมถึงประสานการช่วยเหลือและส่งต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและก็ผู้ได้โอกาสในสังคมให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและก็บริการภาครัฐได้อย่างเหมาะสมและก็ทั่วถึงนะครับทั้งนี้ในกระทรวงพม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอพม.กับเคลื่อนทีมสร้างสุขนะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและก็เตรียมความพร้อมให้กับอพม.นะครับสามารถทำงานเชิงรุกในฐานะทีมสร้างสุขโดยบูรณาการพลังของอพม.ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุผู้ดูแลคนพิการผู้ช่วยคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและก็เครือข่ายชุมชนครับให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดรวมไปถึงมีประสิทธิภาพด้วยนะครับโดยมีการดำเนินการเนี่ยนะครับนำร่องในพื้นที่8จังหวัดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้นะครับด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพอพม.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเสื้อทีมสร้างสุขตลอดจนกิจกรรมคิกออฟนะครับเพื่อรับมอบนโยบายแล้วก็นำแนวทางไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ นอกจากนี้แล้วนะครับด้วยนโยบายของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เองเนี่ยนะครับที่ต้องการยกระดับเครือข่ายอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ร่วมกับทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศโดยในปีงบประมาณ2569ครับกระทรวงพม.ได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่8จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเพื่อพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือทุกหมู่บ้านเนี่ยต้องมีอพม.อย่างน้อย1คนที่สามารถทำงานเชื่อมกันเป็นระบบในระดับหมู่บ้านในขณะที่ระดับตำบลครับมีศูนย์สร้างสุขทำงานเชื่อมต่อกับทีมพม.จังหวัดนะครับซึ่งหน้าที่หลักของอพม.ก็คือชี้เป้าเฝ้าระวังประสานส่งต่อกรณีเมื่อพบเด็กผู้สูงอายุคนพิการครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางนะครับที่ต้องการความช่วยเหลืออพม.ก็จะประสานเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ให้เข้าถึงประชาชนได้เร็วมากขึ้นตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีใครตกหล่นนะครับนอกจากนี้กระทรวงพม.ก็ยังได้ติดอาวุธให้อพม.นะครับด้วยความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.และสามารถส่งต่อข้อมูลได้นะครับทั้งออนไลน์ผ่านระบบพม.แคร์แล้วก็ออฟไลน์นะครับผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกันนี้ครับก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับรู้จักบทบาทของอพม.เนี่ยมากขึ้นแล้วก็ส่งมอบเสื้อทีมสร้างสุขเป็นเครื่องแบบอพม.เพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับให้ประชาชนจดจำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้นะครับในส่วนของการเปิดตัวทีมสร้างสุขในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายพม.นะครับที่มุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการทางสังคมของรัฐได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงทั้งนี้ครับทีมสร้างสุขเนี่ยไม่ใช่เพียงการเพิ่มภารกิจให้อพม.นะครับแต่เป็นการยกระดับศักยภาพและรวมพลังคนทำงานในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับโดยมีหัวใจสำคัญก็คือค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อติดตามตั้งแต่การค้นหาและก็คัดกรองปัญหานะครับการให้ข้อมูลและคำแนะนำการชี้เป้าสิทธิและสวัสดิการการประสานหน่วยงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปจนถึงการติดตามผลนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็ต่อเนื่องความสำเร็จของทีมสร้างสุขนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแต่ต้องอาศัยพลังของเครือข่ายและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอพม.นะครับซึ่งเป็นกลไกที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเข้าใจบริบทของชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นปัญหาแล้วก็ความต้องการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ครับขอให้อพม.ทุกคนทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

กุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสูลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: สนุนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
4: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
5: ลาตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
6: หรือเป็น
7: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

สวัสดีค่ะสวัสดีมื้อรวยนะมื้อรวยนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก๋า21โดยมีมดเป็นผู้ดำเนินรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๋า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์แล้วก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเกาจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะมื้อนี้ตอนรับคุณผู้ฟังกับมื้อรวยๆแบบนี้นะคะกับบทเพลงบังเอิญมันได้อะนะคะเป็นบทเพลงประจำตัวก็เคยบอกไว้หลายเที่ยแล้วว่าบ่อยากได้เป็นคนสวยอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนทึกหวยนะคะมื้อนี้เนาะแต่ถ้าซีให้ดีจะเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยมากดีกว่านะคะแล้วก็ต่อด้วยบทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอให้รวยแล้วก็เล่นของจากหน่อยหนึ่งนั่นก็คือวอนหลวงพ่อรวยของมนแคนแก่นคุณนั่นเองนะสำหรับ3บทเพลงแรกนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังในมื้อหวยนะคะมื้อนี้เนาะแต่ถ้าซีให้ดีจะเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยมากดีกว่านะคะแล้วก็ต่อด้วยบทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะขอให้รวยแล้วก็เล่นของจากหน่อยหนึ่งนั่นก็คือวอนหลวงพ่อรวยของมนแคนแก่นคุณนั่นเองนะสำหรับ3บทเพลงแรกนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังในมื้อวันพุธที่16กันยายน2569นั่นเองนะคะมื้อนี้ก็อวยพรกันไปละแต่เช้านะคะเช้าๆเลยนะคะบางทีก็บอกว่าพอดีโทรเข้ามากันขอบทเพลงเนี่ยนำบทเพลงกันเข้ามาก็บอกว่าบางทีก็ตกอยู่บางทีก็หยุดตกแล้วนะคะหยุดตกแล้วแต่ก็ยังคงมีในเรื่องของฝนอยู่พยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็ยังออกมาเตือนเป็นฉบับที่3อยู่นะคะพอว่าในช่วงของวันที่17ถึงวันที่20สิมีฝนตกหนักนะถึงหนักมากคุณน่ะนะคะเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาเช็คสภาพอากาศของมื้อนี้กันก่อนละกันนะคะว่ามื้อนี้สภาพอากาศสิเป็นแบบใดนะคะเพราะว่าก่อนเข้ามานี่ฟ้าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะบ่ถึงขั้นกับมืดตึ๊บดอกนะคะและสลัวสลัวอยู่นั่นเองพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำมื้อวันพุธที่16กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงดินโคลนถล่มพร้อมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มและก็ควรที่จะเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำและเพราะว่ามันอาจจะเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าลองมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปาน

างยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระสีสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นำมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือโอ้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะคะ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะคะสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะประจำวันส่วนคำเตือนนะคะคำเตือนหรือว่าเป็นประกาศเตือนฉบับที่3เหลืองฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทั่วไทยเด้อกสิมาเช็คให้ฟังว่ามีจังหวัดใดแดนะคะให้เตรียมตัวให้ดีๆนะคะรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะคะสิมีฝนตกหนักนะเริ่มมีผลกระทบจากภาคเหนือก่อนภาคเหนือภาคอีสานในช่วงของมื้ออื่นนะคะวันที่17นี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็สิไหลลงไปทางภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในมือถัดไปนั่นเองนะคะเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยกสิแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกสิส่งผลให้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะมาเบิ่งกันว่าจังหวัดใดแดสิได้รับผลกระทบนะคะสิได้รับผลกระทบในช่วงของมื้ออื่นนี้เพราะว่าเขาคาดการไว้ว่ามีคำเตือนออกมาวันที่17ถึง20เนาะเริ่มมื้ออื่นก่อนเลยค่ะเพื่อสิได้เตรียมโตกันไว้มื้ออื่นจังหวัดที่คาดว่าสิได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากเด้หนักมากนะคะวันที่17กันยายนหนักมากนั่นก็คือภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นจังหวัดเลยภาคใต้ก็จะเป็นจังหวัดระนองกับพังงานะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมื้อนึงนี้หนักมากต่อไปเป็นหนักธรรมดานะคะหนักธรรมดาก็คือภาคเหนือก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์กับสระบุรีภาคตะวันออกนี่ก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้สิมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะเราสู่ฝั่งก่อนนะคะเราสู่ฝั่งก่อนสิได้เตรียมตัวไว้จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์
คาดว่าที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากพุ่นเดะนะคะเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะคะมืออื่นอาจจะเบิดมืออาจจะมีผลตั้งแต่มือนี้หน่อยๆนะคะมือนี้อาจจะแบบมาถึงว่าได้คึมมาจะตกมาขอเอิ้นว่าอย่างก็ละชิมลางก่อนมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะนั่นเองมือนี้ก็อึมครึมยิ่งแล้วน่าจะมีน่าจะตกลงมาหลายอยู่นะคะน่าจะมาตกหลายอยู่แล้วก็มืออื่นนี่เต็มๆเลยนะคะมืออื่นเต็มๆเลยเพชรบูรณ์หนักมากว่าสันก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงม่วนๆกันก่อนแล้วกันนะคะค้างๆกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้2บทเพลงเถียงนาน้อยคอยนางของสาธิตทองจันทร์กับ82หนคน2ใจของปล่อยฝ้ายมลัยพรค่ะ

็จบไปเนาะค่ะเนาะสำหรับบทเพลงม้วนม้วนนะคะมือหนึ่งนี้ก็เป็นของแม่นางสิริพรอําไพพงศ์ตำแหน่งที่บ่ต้องการนะคะตำแหน่งที่ไม่ต้องการซึ่งเป็นบทเพลงที่แม่ยายแต๋วนะคะยายแต๋วแนะนำเข้ามาไว้มอบให้กับยายอ่อนพี่ทองหลาสาวหนูพัดสาวโคกขมิ้นพิเศษพิเศษเลยกับไอเสียงจอยแค้นๆผู้เดียวนี้นะกับหน้าใหม่คนสวยว่างั้นนะคะแล้วก็สายอันนี้คือเป็นบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นบทเพลงที่ค้างๆกันไว้นั่นเองนะคะเนาะเมื่อวานนี้มดได้เว้าถึงในเรื่องของกองทัพบกนะคะเพิ่นได้เปิดรับสมัครและก็คัดเลือกโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 อัตราก็ได้มีผู้ที่สนใจนะคะโทรเข้ามาถามกันแด่แล้วว่างั้นนะคะมื้อนี้มดก็เลยสิมาเว้าให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเราสู่ฟังอีกจักรอบนึงแล้วกันนะคะซึ่งเขาเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาแล้วล่ะจนกระทั่งถึงวันที่24มกราคม2570ยังมีเวลาอีกหลายเดือนอยู่นะคะเนาะสิทธิประโยชน์ที่สิได้รับนะคะถ้าสมัครนะคะสัญญาจ้าง4ปีสัญญาจ้าง4ปีนะคะเฮ็ดสัญญาครั้งเดียวอยู่ได้ถึง4ปีเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศนะคะเลือกได้เลยซีอยู่หน่วยใดนะคะเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 12,000 กับอีก90บาทแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษอีกเดือนละ 2,880 บาทซึ่งอันค่าตอบแทนพิเศษนี่ซีเอาไปสำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยงมือละ70บาทนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่ซีเข้ามาสมัครนะคะแล้วก็คัดเลือกโครงการนี่ก็1บ่จำกัดวุฒิคุณวุฒินะคะบ่จำกัดคุณวุฒิ2ถ้าเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์เกิดปีพ.ศ. 2550ถึง2552นะคะแล้วก็อันที่3คือเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22ปีถึง26ปีบริบูรณ์เกิดปีพ.ศ. 2544ถึง2548ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก็คือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ได้ใบดำนั่นเองนะคะเนาะต่อไปก็เป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ที่ปลดจากกองประจำการแล้วก็มีอายุบ่เกิน26ปีบริบูรณ์อันนี้คือเป็นทหารเกณฑ์แล้วแล้วก็ปลดไปแล้วแต่ว่ามีอายุบ่เกิน26ปีบริบูรณ์นะคะนะแล้วก็เป็นหรือว่าเป็นทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดนะคะเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็สิกำลังสิปลดนะคะแล้วก็มีอายุบ่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570นะคะนี่คือรายละเอียดเนาะกำหนดการคัดเลือกมีอยู่4ครั้งนะคะครั้งที่1เป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ครั้งที่2เป็นวันเสาร์ที่19ธันวาคม2569ครั้งที่3เป็นวันเสาร์ที่23มกราคม2570ครั้งที่4เป็นวันอาทิตย์ที่24มกราคม2570นะคะนี่ก็คือรายละเอียดนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่วนผู้ใดอยากสมัครนะคะสมัครได้โดยตนเองหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกจะสามารถสมัครได้ผู้ใดสนใจนะคะสมัครได้ออนไลน์นี่เข้าไปทางเว็บไซต์ของ rcm.rta.mi.th นะคะหรือว่าสมัครได้ด้วยตนเองนะคะได้ด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นเพชรบูรณ์ก็ไปที่ค่ายเพชรได้เลยนะคะหรือว่าที่เป็นง่ายที่สุดเลยคือหน่วยของสัสดีอำเภอหน่วยสัสดีของจังหวัดนี่สามารถเข้าไปสมัคร
ได้ด้วยตนเองได้เลยนั่นเองนะคะปีที่แล้วนี่ก็โอ้โหผู้สนใจสมัครนี่เยอะเลยนะคะเยอะเลยนี่คือรายละเอียดนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในมือนี้นะคะในมือนี้ผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นข่าวที่ทางศักดิ์อำเภอลมเก่าเพิ่นฝากมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีผู้ที่สนใจก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวซีมาเล่าสู่ฟังเรื่อยๆเพราะว่าบางคนเขาอาทิบอทันได้เข้ามาฟังมือนี้มืออื่นอาทิตย์มาฟังอ๋อมีแบบนี้นำนะคะที่ได้ไปบอกเราสู่ลูกๆหลานๆฟังนั่นเองนะคะนี่ก็คือรายละเอียดต่างๆเนาะค่ะเนาะหลักการที่คาดบอได้เลยนะคะกฐินวส921นะคะปีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921จีไปร่วมนะคะไปเป็นเจ้าภาพทอดนะคะที่วัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะในวันอันถ้าวันที่วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้ที่มีการตั้งองค์กฐินและก็ประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ก็สิประกอบพิธีถวายองค์กฐินนะคะอันนี้ก็คือยากบอกบุญนะคะยากบอกบุญผู้ใดซีไปร่วมทำบุญนำนะคะสามารถมาร่วมได้นะคะที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ก็สามารถมาได้นะคะพร้อม รอรับอยู่นะคะรอรับอยู่รอร่วมอนุโมทนาบุญอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าที่ไปร่วมกันอยู่กับทางวัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอพุ้นกระไดนะคะผู้ใดอยู่ไกลทางนั้นก็ไปทางนั้นกระไดนั่นเองนะคะผู้ใดที่ยักเข้ามาทางสถานีก็มาได้หรือสิฟากผู้ใดมาก่อนกระไดนะคะเขียนซื้อรายละเอียดมาพร้อมเลยแล้วก็อนุโมทนาบุญสาธุกันเข้ามานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงม้วนๆกันอีกจากสุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะคะแอบรักน้องนวลนะแล้วก็ถามตะวันนะคะเมื่อนี้พี่สาวจะบอกก็แนะนำเป็นของสมจิตเข้ามานะคะเอามื้อละคนเมื่อวานนี้เป็นของปล่อยฝ้ายมื้อนี้เป็นของสมจิตละกันว่างั้นบอกให้กับทุกเสียงนุสัยที่รับฟังอยู่ในขณะนี้บวาสิเป็นพี่นุ่มผักบุ้งบอนาแรงพ่อปียาพงแยกล้วยปิ้งป้าแวนป้าอ้อยสาวเสดียงป้าแลมโบแล้วก็ชมรมกล้วยๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีของแม่ประธานนะคะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะหมดก็เลือกมานะคะชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ในเวอร์ชั่นของสิริพรอัมไพพงษ์มื้อนี้นะคะหรือว่าเอ๊มื้อนี้บ่มีจินตลาอันนี้ไงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของจินตลาพุนลาบนะคะเป็นของจินตลาหมดเอาเวอร์ชั่นของจินตลาเพราะว่าแม่นางศิริพงษ์สิริพรนี่เพิ่นไปในตำแหน่งที่ไม่ต้องการแล้วนะคะก็เลยเอาเวอร์ชั่นของจินตลามาฝากละกันเนาะค่ะเนาะแม่ประธานแม่ประธานแห่งตะบอกคุณน่ะนะคะมอบไปให้กับพี่นุ่มผักบุ้งนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกวยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อย678บันติ้วป้าแลมโบ้เท่าคิดดื้อนุ่มบ้านกลางพอข้าวโพดฝักใหญ่บ้านทาข่าวพร้อมนะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเนาะส่วนแมงตอตัวน้อยนะคะแมงตอตัวน้อยจังเม่นคักจังเม่นเพิ่นคักนะของพี่นางสิริพรอีกแล้วมื้อนี้มันขายดีคักนะคะแม่นางสิริพรนี่ก็ได้นะคะเนาะมองให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ของพ่อน้องโบพ่อน้องโบว่าโอ๊ยเบิ่งบรรยากาศและฟังเพลงนี้แล้วกันไอ้เบาขี้ค้านนะนอนหลับอย่างเดียวนะนอนหลับอย่างเดียวไอ้เบาขี้ค้านเนี่ยมองให้กับญาติๆทั้งหลายนะคะบ่ว่าสิเป็นยารัดยาหัดปูด่วนบอกว่าไอเสียงจอยกับหูได้แล้วนะคะน้ำแห้งแล้วนะแล้วก็ดีเจคนสวยนี่แหละว่างั้นนะคะแล้วก็มีของพี่สาวกันเดียวนะคะตอนนี้น้ำยังบ่ท่วมเอาแค่ฝนตกก่อนก็เลยแนะนำเป็นฝนตกฟ้าห้องเข้ามานะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ต่อด้วยนะคะของปติ๋วบ้านห้วยปงน้ำนะคะบอกว่าทางนั้นก็บอกว่าฟ้าเริ่มอันนั้นแล้วนะแต่ก็ยังคืมอยู่
แต่บ่มีฝนละว่างั้นบ่มีฝนนะคะแต่เบิ่งอากาศละคือสิบ่ร้อนดอกนะบ้านนาสัญญารักของนิยมมารยาทเข้ามานะคะมอบให้กับของป้าติ๋วนี่ก็จะมอบให้กับยายอ้วนยายเลี้ยงแล้วก็ไอ้นนท์นะแล้วก็ไอ้เสียงจอยแล้วก็หน้าใหม่พร้อมนะคะแล้วก็ต่อด้วยป่าแลมโบ้ป่าแลมโบ้นี่สาวปิ้งแบะสาวปิ้งแบะนะคะแล้วก็เราสู่ฝังเพราะว่ามือนี้เป็นมือรวยว่าสันเหล่าว่านะอยู่เดี๋ยวเปิดปุ๊บรับโทรศัพท์ปุ๊บสวัสดีดีเจคนรวยแล้วก็โอ้จะมามันพึกใจคักนะคะนะจังมันพึกใจคักบอกว่าฝันดีว่าก่อเมื่อคืนนี้ป่าแลมโบ้เพิ่นฝันดีอันบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีเพิ่นก็เลยฝันดีนะฝันว่าเพิ่นฝันว่ามีคนมาบอกมีคนมาบอกเล็กว่างั้นนะมีคนมาบอกเล็กอันเฮาก็รอฟังอยู่เอ๊ะมันเล็กอีหยังล่ะเล็กอีหยังบอกแด้จำบ่ได้ว่าเป็นผู้ใดมาบอกว่าซั่นก็เลยว่าโอ้บ่ต้องไปจำมันดอกก็เลยบอกบ่อันถ้ามันเถอะคันว่าจำหน้าคนบอกบ่ได้บ่เป็นหยังจะจำตัวเลขได้บ่พยายามเค้นถามว่าจำตัวเลขได้บ่เราก็บอกว่าจำได้จำได้เมื่อเช้าก็เช้าไปซื้อมาไว้แล้วว่างานนะคะเรียบร้อยสำหรับป่าแลมโบ้ได้มาแล้ว166อย่าว่าบ่บอก166 2ตัวปัดว่า05ให้มันอั้นว่าซั่นเราว่าเลยบ่ซื้อ05เอาก่อหมดแล้วนี่มันออกอย่างนี้04ติซื้อลอตเตอรี่ไว้จักหน่อยก็ได้05นะน่าจักใบนึงพอเอาไว้ได้รุ่นนะคะเนาะป่าแลมโบ้แนะนำเป็นบทเพลงสาวปิ้งแบ๊เข้ามามอบให้กับแม่หังแม่ไม้ทุกผู้ทุกคนบ่ว่าสิเป็นสาวโสรยาสาวตะบอกแม่ประธานแม่ไม้โคคามินแม่น้องแฟมสาวตาดก่อยแล้วก็พอปิยพงษ์พร้อมนะคะเนาะนี่ก็คือเป็นรายชื่อหรือว่ารายซื้อเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามายากฟังในมือนี้นะคะคือที่ได้อยู่จาก3เพลงนะ3เพลง4เพลงนี่น่ะคันดันเหลียวเบิ่งเวลาก็บ่ให้เป็นการขัดจังหวะล่ะก็สิได้อำลากันเลยแล้วกันนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีเด้อมื้อนี้นะคะมื้อแรงก็ขอให้ได้เฮ้กันเป็นแถวสำหรับมื้อนี้สวัสดี

ความสีพันคุณยาเล็กเรียกในเอิญสามดูแบบนี้ชายแบบนี้กี่แน่แก้มกันฉันไม่เคยฟังในใจถ้าพบกันคงเว้นสามฉันเห็นคนบ่ฟังค่ะ

0: ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้รับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกๆ ท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพระทักษิณศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: หายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีภายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลำเกาจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

จะพาชนะทุกสิ่งเลย

0: รวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

0: 醒了。
1: 哎，男人的嘴，就怕胖嘴的累呢。
2: 玩在那心红红，嘴瓜。
3: สถิติอุบัติเหตุบ

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158มีกฐินเฮา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะรายงานตัว 11:00 นกับอีก 16:00 นค่ะวันนี้เราพบกันนะคะก็เป็นวันดีวันนึงเนาะวันที่วันพุธที่16กันยายน2569นะคะวันนี้ก็ทักทายเพลงแบบฟังแบบสบายเย็นๆแล้วก็หวานๆ นะคะเป็นเพลงที่แม่มันเป็นเพลงที่เขาเรียกว่ามันเข้ากับในช่วงเวลาแบบนี้เลยอยากจะบอกว่านั่งฟังเพลงอยู่เนี้ยเลือกๆมาเนี่ยเป็นเพลงที่ชีวิตของตัวเองล้วนๆเลยนะแล้วก็ชอบด้วยชอบอย่างเพลงเนี้ยของคุณอัศนีวสันต์เนี่ยมีหลายเพลงที่ตัวชอบมากแต่ณเวลาในช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่เนี่ยที่ตัวชอบที่สุดคือเพลงของเขาคืออยากให้อยู่ด้วยไหมนะคะแล้วก็เพลงที่เก่าที่ฉันยืนของคุณตั้มสมประสงค์นะคะแล้วก็ล่าสุดที่จบลงไปเป็นเสียงร้องของวงออโตบานชื่อว่าเพลงหนักใจเนาะมันก็จะฟังเพลงแบบเหมือนอาจจะมีคนแซวโอ้ฟังเพลงเย็นๆช้าๆชีวิตเจ้าของหรือเปล่าแซวมีคนแซวตัวอยู่ต้องมีแน่ๆเลยแล้วก็เนี่ยนั่งเลือกๆมาก็จะเป็นเพลงสไตล์แบบนี้แหละช้าๆฟังสบายๆที่ไม่ใช่เพลงเร็วนะคะแล้วก็วันนี้มี1สายที่โทรเข้ามา0567087717ค่ะคุณผู้ฟังจากทางที่ไหนนะชนแดนคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะที่มีเคยโทรหาตัวเนี่ยในช่วงที่พี่ดีเจหนุ่มเขาไปเรียนตัวก็จะจัดรายการแทนพี่ดีเจหนุ่มตัวก็จะเปิดเพลงตอนช่วงบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังท่านนี้ก็จะโทรมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อตาตานะคะอยู่แถวชนแดนแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่เขาบอกเนี่ยฟังรายการของ921นะแล้วเขาก็มีอยู่ช่วงนึงตอนที่ตัวจัดในช่วงเวลานี่แหละที่ดีเจหนุ่มมาแล้วเขาก็มีถามว่าไม่เปิดเพลงลูกทุ่งบ้างหรอประมาณนี้ต้องบอกอ๋อไม่ได้เปิดแล้วค่ะเพราะว่าที่เปิดตอนช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าจัดรายการแทนเขาเพราะว่าเขาไปเรียนอยู่ประมาณ45วันก็เลยด้วยความที่พี่ดีเจหนุ่มเนี่ยแกจะเป็นคนห่วงรายการก็เลยขันอาสารับจัดในการแทนเขานะคะทีนี้พอเข้ามาเนี่ยโอ้มันก็ไม่ได้เนาะก็ต้องให้เจ้าของเข้ามาจัดนะคะเขาก็จะแต่ละวันเขาก็จะมีการเตรียมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอู้เขาไปไหนไม่ได้เขาหายไม่ได้หรอกเพราะว่าแฟนรายการก็จะถามเอาวันนี้ไปไหนไม่มาจัดรายการหรอเลยเขาจะเป็นคนที่ห่วงรายการเขามากนะพี่ดีเจหนุ่มอะของตัวนี้ถ้าเกิดตัวไม่ติดภารกิจที่ไหนหรือไปไหนตัวก็จะมาจัดรายการอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกได้ว่านับถอยหลังนะคะเพราะว่าตัวจะทำงานเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วด้วยความที่อาทิตย์หน้าก็จะมีการเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของที่จะเดินทางไปทำงานที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่54จังหวัดสุรินทร์นะคะตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ห่างจากที่นี่ประมาณสัก7ชั่วโมงก็ประมาณช่วงอาทิตย์หน้าก็จะเตรียมเริ่มที่จะเก็บข้าวเก็บของค่อยๆแล้วแต่จริงๆก็เตรียมไปแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เก็บแพ็คใส่ลังนะคะคือเราจะรู้ว่าเราจะไปแล้วก็จะหาของกองไว้พอถึงเวลาก็จะเอาใส่ลังพลาสติกด้วยความที่ช่วงนี้ฝนมันตกด้วยเรากะว่าจะซื้อลังพลาสติกใส่ของตู้ลังเนี่ยน่าจะมีสักประมาณสัก3ลังเนาะเสื้อผงเสื้อผ้าก็จะเอาใส่ลังไปเลยนะคะแล้วก็มีซื้อราวแขวนผ้าก็เดี๋ยวเอาไปรับแขวนผ้ามันยังอยู่ต้องหาคนไปเค้าเรียกว่าอะไรนะไปประกอบให้มีอยู่2ราวนะคะแล้วก็จะมีพวกที่นงที่นอนแบบพับคือจะนอนง่ายๆจะไม่นอนเตียงจะนอนกับพื้นแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็มีโต๊ะ1ตัวสิ่งสำคัญคือเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเตาลงเตารีดก็จะพยายามไม่ขนของไปเยอะก็จะแบบว่ารถกระบะ1เดียว1เที่ยวเนี่ยให้มันจบเลยนะคะก็จะมีเป็นรถ4ประตูของบางอย่างก็จะอยู่ข้างในแล้วข้างนอกก็จะเป็นพวกหลังพวกของแล้วก็มีผ้าใบคลุมมีตะคงตะข่ายเพราะมันเดินทางแบบโอ้ไกลอ่ะ7ชั่วโมงแล้วอีกอย่างถ้าเกิดตัวขับรถไปตัวก็จะพักรถสัก3ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะพักเป็นช่วงๆนะคะพักเข้าห้องนงห้องน้ำพักสายตาหน่อยนึงแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆแต่เคยจับเวลาดูเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงไปบ่อยประมาณ7ชั่วโมงค่ะ7ชั่วโมงเลยล่ะกว่าจะถึงก็จะไกลหน่อยเนาะช่วงนี้ก็จะกำลังยุ่งๆอยู่กับเรื่องการเตรียมตัวเพราะว่าปกติตัวไม่ค่อยบันทึกเทปตัวจะมีการจัดสดเลยซะทีเดียวทีนี้ด้วยความที่เรามีความตั้งใจที่จะบันทึกเทป ก็พยายามลงทั้ง WinAmp Acoustica หรือว่าโปรแกรม Safox นะคะ Acoustica นี่ปรากฏว่าพอไปลงมาแล้วเหมือนมันจะมีปัญหาก็เลยต้องมีเดินทางกลับไปให้ทางร้านเขาดูให้ว่ามันติดขัดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เพลงด้วยในที่จะมาเปิดในรายการซึ่งตอนหลังมาตัวมีความตั้งใจ
จริงๆต้องเป็นคนชอบเพลงสปริงกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยเปิดอย่างเนี้ยแหละก็คือพี่ต้อมมั่งออสคิริบูลมั่งพี่เบิร์ดนันทิดาพี่ใหม่วงไมโครอัศนีวสันต์อะไรเงี้ยแล้วตอนหลังมาก็อยากจะเปิดเพลงสากลนะคะเพราะว่าสากลเนี่ยมันก็ไม่มีคนเปิดมานานนะคะด้วยความที่สมัยก่อนก็จะเป็นในส่วนของพี่วิทูลเลืองชัยนะคะก็จะเป็นพี่วิทูลเลืองชัยที่จัดรายการแล้วตอนหลังมาก็จะเป็นพี่ดีเจช้างเนาะพี่ดีเจช้างแล้วก็หลังๆมาก็ไม่มีคนเปิดเลยก็เลยคิดว่าบางทีก็เพลงสากลด้วยก็ได้แต่หลังๆมาเนี่ยบางทีเคยดูโทรศัพท์ใน Facebook หรืออะไรก็ตามมันมีเด้งมาเป็นเพลงเก่าๆอย่างเช่นเพลงของคุณสุเทพคุณสาวลีคุณอะไรนะชื่อคุณชลินนันทนาคอนอะไรอย่างเงี้ยเพลงมันก็เพราะดีเนาะมันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ที่เวลาเราลูดดูนั่นดูนี่มันเลยทำให้ต้องมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเปิดอีกแบบนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละวันก็จะมีการสับเปลี่ยนเขาก็จะแบบวันนี้มันมาสตริงเนาะวันนี้มันจะมาสากลหรือว่าจะมาเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันหรืออาจจะสลับกันหรือว่าวันนี้จะมีทั้ง3อย่างเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจัดรายการนะคะด้วยเขาอยากจะให้มันมีหลากหลายเนาะมันก็จะมีเพลงอย่างลูกทุ่งบ้างหมอลำบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยากจะให้มันมีการแบบเปิดมีหลายๆหลากหลายนะคะอย่างเพลงที่ตัวเปิดเนี่ยบางทีคนเขาก็แบบอยากให้เปิดลูกทุ่งอะไรเงี้ยแต่ตัวว่าลูกทุ่งมันก็มีหลายรายการก็อยากจะให้มีสักนิดนึงเพราะว่าจะมีแฟนรายการอยู่บางคนเขาก็ชอบฟังพี่ต้อมอะไรเงี้ยอัศนีวสันต์หรือว่าออสคิริบูลพี่แจ้คุณอิ๋วเพ็ญพยมคุณแหม่มพัชริดาอะไรประมาณเนี้ยตัวอยากจะให้มันมีหลากหลายก็เลยบอกว่างั้นขอสักชั่วโมงนึงเป็นของรายการตัวกันแล้วกันเนาะอยากจะเป็นเพลงประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นในชั่วโมงถัดไปเป็นบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของพี่ดีเจหนุ่มหรือพวกน้องๆที่รันแบบรายการที่มันถัดกันไปนะคะตัวก็เลยคิดว่ารายการของตัวเองอยากจะเปิดเพลงเขาเรียกเพลงอะไรอ่ะเพลงเก่าอ่ะเขาเรียกเพลงเนี่ยเพลงประมาณเนี้ยของสุเทพตัวจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่ายังไงตัวจำไม่ได้เนาะแต่ตัวคิดว่าตัวไปหาเพลงมาแล้วล่ะแล้วก็ลงเครื่องไว้ทั้งหมด3แบบนะคะก็ตั้งใจว่าจะเปิดทั้ง3อย่างนี่แหละแล้วก็วันนี้จากทางชนแดนคุณผู้ฟังมีโทรมาชื่อตาเขาถามว่าดีเจตัวเปิดเพลงของสุเทพวงคำแหงให้ผมหน่อยได้ไหมเขาว่าอย่างนั้นเพลงอะไรก็ได้ตัวก็เลยบอกว่าได้ตัวก็เลยไปค้นดูเพราะจริงไปหาเพลงซื้อมาแล้วก็มาลงในห้องออกอากาศนี้แล้วก็ไปลงในส่วนของคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วนะคะก็เลยไปเลือกมาได้เพลงป่านชะนีก็เลยว่าถ้าเลือกเพลงนึงแล้วมันจะสักอีกสักหน่อยได้ไหมก็เลยลากๆมาอีก2เพลงก็อยากจะฟังเพลงของสาวลีพกาพันธ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงของคุณชลินนันทนาครกับชื่อเพลงว่าอาญาตเพชรงั้นเดี๋ยวขอเปิดสัก3เพลงลวดกันละกันนะคะฝากไปถึงทางชนแดนขอบคุณมากๆนะคะที่โทรมาพูดคุยกับตัวเนาะทั้งที่แบบก็ไม่ค่อยฟังเพลงประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรมาขอเพลงก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ

ทรมาแซวเนาะที่คนสวยแล้วก็จากทางพี่ละม่อมมีคนแซวแม่เลือกเปิดเพลงเนี่ยเลือกเปิดเพลงที่มันเพลงที่มันเหมือนเจ้าของจังเลยเนาะเขาว่าอย่างนั้น

โอ้โหดูจากดนตรีแล้วตู้ว่าน่าจะเป็นเพลงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้นฉบับไหมคะเนี่ยฟังจากเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องด้วยนะเพลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วมันเย็นๆสบายๆเนาะฟังแบบอยู่กับบุ้งกับบ้านทำงานบุ้งงานบ้านหรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยได้แต่ไม่เหมาะที่จะขับรถนะเหมือนแบบขับรถทางไกลๆขับรถไกลๆอ่ะแล้วก็เปิดเพลงแบบเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่หลับแน่นอนมันเหมือนเพลงมันกล่อมจริงๆพี่ละม่อมครับเพลงที่ขอมาเป็นเพลงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะคะชื่อว่าดาวโอ้โหพอเช็คฟังแม้กระทั่งเสียงไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงดนตรีอ่ะเสียงดนตรีที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันดั้งเดิมเลยเข้าใจตอนแรกบอกว่าเอ้ยน้องตัวพี่อยากฟังเพลงดาวก็ยังคิดอยู่หึดาวมันไม่ทำไมไม่คุ้นเลยดาวพอมาเช็คดูแค่ดนตรีมันขึ้นอืมอ่ะนึกออกละเหมือนตอนก่อนหน้านั้นที่ขอเพลงลูกทุ่งมาในช่วงของรายการของพี่ดีเจหนุ่มเขาก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยน้องตัวเวลาเปิดเพลงเนี้ยเราต้องเปิดเพลงแบบต้นฉบับเขานะไอ้คำว่าต้นฉบับเนี่ยบางทีนักร้องก็ไม่รู้จักเนาะพอเราแบบต้องมาเปิดใน YouTube เนี่ยเราก็จะมีการมาเช็คฟังก่อนแค่ดนตรีมันขึ้นไม่ได้เก่าธรรมดามันเก่าจริงๆอ่ะขอมาจัดให้ค่ะชื่อว่าดาวมีปัญหาละมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาที่เพลงนะคะมีปัญหาที่ตัวนี่แหละเฟดผิดทางเอ๊ะเราก็ว่าทำไมเพลงมันไม่ขึ้นเฟดผิดช่องค่ะโอ้ย

ี้นะคะเป็นเสียงร้องของคุณกุ้งกิตติคุณเชียงส่งนะคะชื่อว่าเพลงเท่านี้ก็ตรงนะคะลองลากๆมาเออน่าจะเพราะเนาะเออเพราะจริงๆด้วยแม่บางเพลงที่อยากจะบอกว่าหลังๆมาฟังดูเอ้าเพลงให้เนี่ยจริงๆเราก็คิดว่าเอ้ามันเป็นของเวอร์ชั่นของคนนี้ไหมอ่ะจริงๆไม่ใช่นี่เป็นของโอ้มันมีเก่าของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเออแต่ก็เพราะคนละแบบเนาะนั่นก็จะเป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวว่าเออมันก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงที่ก็ฟังได้แต่ตัวว่ามีที่ไปซื้อมามันเป็นแฟนไดเป็นเพลงนะมีเป็นร้อยเพลงอ่ะคงจะต้องโอ้มันฟังในรถไม่ได้อ่ะตัวดูแล้วมันฟังในรถไม่ได้จริงๆขับยาวๆยกเว้นแบบฟังอยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าไว้มันในเขาเรียกอะไรนะวิทยุที่มันเสียบแฟลชได้แล้วก็ฟังค่อยๆฟังไปค่อยๆทยอยฟังซึ่งบางเพลงที่ตัวฟังอยู่ในรถอ่ะโอ้เพลงนี้ไม่เคยได้ยินเลยเนาะอะไรเงี้ยต้องพยายามค่อยเก็บเกี่ยวอ๋อโอเคแล้วมาเนี่ยหรือบางทีอาจจะมีแนะนำตัวมาแต่ตัวนี้คงจะไม่ได้แนะนำเนาะเพราะว่าถ้าหลังไปแล้ว1ตุลาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการจัดสดมันจะเป็นการบันทึกเทปนะคะแต่ยังไงก็มีทักแชท Messenger ทัก LINE หรือว่าโทรไปคุยกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดตัวทำเทปมาอาจจะทำเทปวันนี้แล้วส่งพรุ่งนี้หรือบางทีทำตอนเช้าแล้วก็ส่งมาต้องดูเป็นวันๆหรือบางทีต้องดูเป็นงานด้วยเพราะบางทีมันอาจจะแบบเป็นช่วงที่มันมีภารกิจที่เร่งด่วนอาจจะไม่สะดวกที่จะทำเทปแต่ก็จะพยายามทำส่งมาให้นะคะมีจากทางพี่หนุ่มนาวังโทรมาคุยได้แป๊บนึงเนาะพี่หนุ่มนาวังบอกว่าผมส่งพัสดุมาให้แล้วนะเพราะว่าตัวเคยมีคุยกับเขาไว้ว่าอยากจะขอหน่อดอกกระเจียวเขาบอกส่งมาแล้วเลยถามว่าพี่ส่งเป็นไปรษณีย์ไทยใช่ไหมบอกใช่ครับตัวบอกอังก็เลยคุยได้ไม่นานตัวบอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวโทรกลับเนาะเพราะอยู่ในห้องนี้บางทีเรามีเพลงเปิดลำโพงด้วยมันคุยไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวโทรกลับนะคะแล้วก็มีจากทางพี่หนุ่มหมักแข้งโทรมาวันนี้ขอฟังเพลงอำลาที่เหลืออะไรของสอนวณีโพธิเทศนะโอ้ตอนนี้เขาเอ่ยชื่อมาชื่อนักร้องกับชื่อเพลงอยากจะบอกเลยคุณคะไม่เคยได้ยินนะเราก็มาเช็คดูใน YouTube ตัวอยากจะบอกว่าเพลงนี้ตัวก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ก็ขอมาจัดให้เขาบอกว่าขออีกสักเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งนี่มั้ยตัวไม่เปิดหรอกลูกทุ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดมาเขาบอกก็เปิดชั่วโมงสุดท้ายก็ได้อะไรตอนก่อนจะไปตัวโอไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต้องมีคนบอกอ้าวแล้วทำไมวันนั้นเปิดได้แล้วทำไมตอนนี้เปิดไม่ได้ก็เลยจะไม่เปิดตัวบอกว่าขอเป็นเพลงสตริงได้ไหมอะไรเนี่ยเป็นเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวเปิดให้ก็เลยขอมา1เพลงนะคะชื่อเพลงอำลาที่เหลืออะไรพี่หนุ่มหมักแข้งถามว่าถ้าไปอยู่สุรินทร์เนี่ยไปยาวเลยใช่ไหมไปเกษียณที่นู่นเลยใช่ไหมตัวบอกตัวยังตอบไม่ได้แต่ณปัจจุบันเนี้ยคือด้วยปีที่แล้วนะคะตัวไปลงตำแหน่งเป็นตำแหน่งในทหารกิจการพลเรือนตำแหน่งพันตรีหรือว่านาวาตรีตัวเนาะแล้วมันครบ1ปีแล้วเขาไม่มีคนทำงานคนมันน้อยก็เลยต้องไปมันตอบไม่ได้ว่าอีก10ปีจะอยู่ตรงนั้นตลอดไหมตู้ไม่แน่ใจเพราะก็เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนานไหมหรือว่าย้ายไปจังหวัดอื่นอีสานใต้หรือว่าจะอยู่โคราชหรือจะเข้ากรุงเทพหรือได้มาที่นี่ไหมคือมันตอบไม่ได้เลยแต่นะเวลานี้คือคิดว่าน่าจะไปยาวนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะพยายามส่งเสียงมาทางนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆหรือมันไม่สะดวกยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีว่ามันจับต่อไม่ไหวนะคะคุณผู้ฟัง11นาฬิกากับอีก48นาทีไปกันที่ผลงานนี้ก่อนกันละกันทางพี่หนุ่มหมักแข้งขอเข้ามาค่ะ

าสุดนะคะจากทางพี่หนุ่มนาวังบอกว่าดีเจตัวผมขอฟังเพลงคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะคะเช็คแล้วเป็นเสียงร้องของคุณดาวใจไพจิตค่ะแล้วก็จากทางตะเพชรบอกว่าขอฟังเพลงเนื้อทองไม่แน่ใจว่าจะทันไหมถ้าไม่ทันติดค้างไว้ก่อนนะคะวันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลงกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าสามารถทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีใกล้กับพื้นที่นครมักกะลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้สำหรับพระราชวังทงคินหรือบักโบฟูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเลแทกและถนนงูเกียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528ต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้นฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะเริ่มเย็นลง
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรซึ่งขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
2: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ นันพัชแสนตุ้มรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้พบว่าหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันพรุ่งนี้จากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทางนี้ปภ.ได้ประสานแจ้งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างเคร่งครัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งฝนระลอกนี้จะช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนเช่นจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ
5: ์ฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องของกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกแล้วก็มรสุมกำลังแรงก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมจากดูตัวเลขที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์ถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450ก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
4: ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังไม่อยู่ในระดับวิกฤตส่วนสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานประเมินระดับน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่23กันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมปรับลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งรวมทั้งใช้น้ำฝนที่ตกกระจายไปในพื้นที่เกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้+120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียร ียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: ที่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากลำห้วยผับท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า500ไร่สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเตรียมเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
7: น้ำจากลำห้วยผับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวตำบลโนนโหนนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเสียหายจำนวน7หมู่บ้านกว่า500ไร่โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่รับความเดือดร้อนพบว่าพื้นที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มมักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้านนางคำตันบุญการเกษตรอำเภอวารินชำราบกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยมีอัตราการชดเชยได้แก่นาข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไร่ละ 6,800 บาทสำหรับกรณีความเสียหายไม่สิ้นเชิงซึ่งสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นางคำตันบุญการกล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบได้มีการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทุกรูปแบบโดยเบื้องต้นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันโดยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่งกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: ส่วนภาคใต้ช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้จะได้รับผลกระทบจากมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและอำเภอกรงปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันทั้งนี้จังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
3: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: สสนำปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในหลายพื้นที่เข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอหน่วยงานเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในช่วงประธานให้สสนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยสสได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขระบบระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ยังมีส.ส.นำปัญหาอื่นๆเข้าหารือทั้งปัญหาถนนชำรุดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาโรงพยาบาลแออัดไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเดินหน้าปรับการทำงานรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ AI ยกระดับสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจไทย
11: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บรรยายในงาน KBTG Techtopia 2026 Thailand Tomorrow Future of Thailand โดยกล่าวถึงการที่ไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งภูมิรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจไทยจึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้สู่การเปลี่ยนทั้งบุคลากรกระบวนการทำงานและรูปแบบธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสี่ด้านสำคัญได้แก่คนโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบและพลังงานเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจโดยภาครัฐจะเร่งพัฒนาการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจพร้อมพัฒนาหลักสูตร DBD Academy เพิ่มทักษะผู้ประกอบการ SME ด้านบัญชีการบริหารสินค้าคงคลังและการตั้งราคารวมถึงเชื่อมโยงธุรกิจรายใหญ่กับรายเล็กตลอดห่วงโซ่อุปทานและลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐด้วยการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดยปัจจุบันมีการเชื่อมโยงข้อมูล23หน่วยงานเพื่อตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจที่มีความเสี่ยงส่งผลให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินีลดลงร้อยละ81ณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
12: สิ่งที่เราพยายามจะทำในโหมดแรกก็คือเอาตัวดิจิทัลมาช่วยทำให้การทำงานภาครัฐแน่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันในพยายามที่จะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลกอลเมนต์แล้วก็เอาข้อมูลมาทำเป็นอย่างเรามีในเรื่องของแดชบอร์ดที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทำนโยบายที่พุ่งเป้าเอาการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐ3หน่วยงานมาตรวจจับในเรื่องของนอมินีโอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้และคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคต
11: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่ารัฐบาลจะดึงบุคลากรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมขยายตลาดดิจิทัลสู่ภูมิภาคผ่านกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าเชื่อมโยงระบบดิจิทัลอาเซียน10ประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการทำธุรกิจมุ่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยและพัฒนาทักษะคนไทยให้พร้อมรับมือเศรษฐกิจยุคดิจิทัลปุริมประสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมข้อมูลจาก4กระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือได้ตรงจุดเตรียมเปิดตัววันที่30กันยายนนี้นำร่องสินค้าข้าวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรของไทยให้มากกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นสนค.จึงพุ่งเป้าสู่การบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็ว กำหนดมาตรการได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำโดยได้พัฒนาระบบบริหารสินค้าเกษตรชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและมีเวลาเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาเริ่มนำร่องข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศก่อนผลผลิตนาปีทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบพร้อมลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้สามารถมองสถานการณ์และทำงานบนเป้าหมายเดียวกันโดยสนคมุ่งหวังให้ใกล้เก็บเกี่ยวเป็นมากกว่าระบบพยากรณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐเห็นภาพเดียวกันและตัดสินใจได้เร็วขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวระบบใหม่แต่คือการเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานของภาครัฐจากตามสถานการณ์ไปสู่การเห็นล่วงหน้าจากรอแก้ปัญหาไปสู่การใช้ข้อมูลบริหารก่อนปัญหาจะมาถึงกระทรวงการคลังเร่งจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการแจ้งเหตุการติดตามและอายัดเส้นทางเงินเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว
13: นางสาวลลิตาเพื่อนบุญวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งยกระดับการจัดการเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างครบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักกระทรวงการคลังได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำแผนแม่บทระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมวางสี่ระบบกลางระดับชาติเพื่อข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบด้วย1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงโดยจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมและพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวรวมการแจ้งเหตุผ่าน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจไว้ในระบบเดียวใช้เลขอ้างอิงเดียวลดการแจ้งซ้ำและเริ่มกระบวนการอายัดเงินได้เร็วขึ้นและไล่ให้ทันอายัดให้เร็วเชื่อมข้อมูลติดตามเส้นทางเงินขณะเคลื่อนย้ายตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้พร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดีพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับมาตรฐานเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศทางนี้คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยที่มีนายเอกนิติธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไปอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์กว่า 7,000 ไร่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามและเร่งรัดการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชัยปราการหลังพบการใช้ประโยชน์เพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์พร้อมกำชับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเร่งนำพื้นที่กลับคืนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกพื้นที่ป่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรมทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุกเพื่อทำเกษตรเชิงพาณิชย์8คดีรวมเนื้อที่ประมาณ 7,028 ไร่โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้แจ้งให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายก่อนส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ให้เร่งฟื้นฟูต่อไป นายสุชาติยังกล่าวกำชับให้เพิ่มความเข้มข้นการดูแลพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ทะลกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝางที่มีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้กรมอุทยานและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่บุกรุกหลังปี2557ดำเนินคดีแล้ว10คดีรวมประมาณ112ไร่พร้อมนำภาพถ่ายทางอากาศปี2567ถึง2568มาใช้ตรวจสอบและเฝ้าระวังการบุกรุกใหม่รวมทั้งให้หน่วยงาน

0: ที่ไม่ง่ายทุกกันให้มีความหมายโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานภาคีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโดยนางสาวชนกเปิดเผยว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี2569เป็นปีอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ปีเดียวกันนี้เป็นปีอาสาสมัครไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพร้อมยกระดับระบบอาสาสมัครไทยให้เป็นระบบมากขึ้นปัจจุบันประเทศไทยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.มากกว่า 390,000 คนรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครในด้านต่างๆที่ทำงานดูแลประชาชนในพื้นที่โดยการทำงานของอาสาสมัครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการช่วยผู้สูงอายุข้ามถนนการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กและครอบครัวหรือการเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในชุมชนพร้อมย้ำว่าหากเครือข่ายอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างใกล้ชิดจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็ก
1: หนึ่งนโยบายของท่านรัฐมนตรีป๊อปต้องการยกระดับอาสาสมัครเราก็คืออาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเรียกว่าอพม.ให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ทำงานเชิงรุกควบคู่ไปกับพมจ.จังหวัดสามารถค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อแล้วก็ติดตามเพื่อที่จะให้สวัสดิการหรือเงินสงเคราะห์ต่างๆเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้เนี่ยต้องมีจิตอาสาจริงๆค่ะขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องมีเงินทองไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเรื่องความคิดใครก็ได้ค่ะที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเชิญค่ะมาร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรานะคะช่วยยกระดับตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเพื่อให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งขึ้นค่ะ
0: ด้านนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่างานครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้เรื่องราวของอาสาสมัครและการทำความดีได้รับการสื่อสารสู่สังคมมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือสื่อสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายช่วยกันนำเสนอเรื่องราวดีๆและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้งานวอลันเทียร์ทอล์กมีกิจกรรมสำคัญอาทิการเปิดมุมมองหัวใจของการเป็นอาสาสมัครการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำงานอาสาสมัครการนำเสนอเรื่องราวและผลงานของอาสาสมัครเพื่อชวนทุกภาคส่วนเลือกที่จะใส่ใจตัดสินใจและลงมือทำรวมสร้างสังคมที่เข้มแข็งเกื้อกูลและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า200ล้านบาทจากไทยออยส่งไปยังโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจำนวนเงินกว่า200ล้านบาทในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ16แห่งเพื่อยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลอาทิเครื่องฉายเอ็กซเรย์ดิจิทัลเครื่องวางแผนการรักษาคำนวณค่าปริมาณรังสีในอวัยวะและวอกเซลสำหรับผู้ป่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชุดเครื่องตัดเปิดกะโหลกและชุดเลื่อยกระดูกใบหน้าและขากรรไกรชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ขั้นสูงเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงเป็นต้นด้านนายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยออยล์กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยสำหรับโรงพยาบาล16แห่งที่ได้รับเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้คัดเลือกจากโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นขาดแคลนและโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการฟรีรองรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิสถาบันประสาทเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะ

0: เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่โดรนรำดังกล่าวจะลุกล้ำเขตข้ามจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะด้านองค์การความร่วมมืออิสลามออกมาประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีจะโจมตีนครมักกะและนครมาดีนารวมทั้งการรุกรานดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของซาอุดีอาระเบียโดยฮาเซมอัลอัสซาดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีระบุว่าข้ออ้างเกี่ยวกับการโจมตีนครมักกะเป็นถ้อยคำโกหกที่ถูกใช้มาแล้วก่อนหน้านี้และไม่สามารถหลอกใครได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของพลเอกขออภัยค่ะของพลเรือเอกตงจินรัฐมนตรีกลาโหมของจีนในพิธีเปิดการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนนี้โดยระบุว่าประเทศต่างๆควรยุติการกระทำที่เป็นการยั่วยุและร่วมกันสกัดกั้นการหวนคืนของแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ถดถอยพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการจัดตั้งแนวทางใหม่สำหรับการแก้ไขความตึงเครียดระหว่างประเทศที่ให้มีครอบคลุมและเปิดกว้างสำหรับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้นการประชุมด้านความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนักการทูตและนักวิชาการหลายร้อยคนจากหลายสิบประเทศเข้าร่วมและจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นไต้หวันและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งความไม่แน่นอนของพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อทวีปเอเชีย
0: สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้เกาหลีเหนือชดใช้ค่าเสียหายให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้เป็นจำนวนเงินประมาณ 44,600 ล้านวอนจากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือระเบิดสำนักงานประสานงานร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกซองของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนระหว่าง2ประเทศเมื่อปี2563เพื่อประท้วงที่เกาหลีใต้ล้มเหลวในการยับยั้งไม่ให้กลุ่มผู้แปรพรรคชาวเกาหลีเหนือส่งใบปลิวต่อต้านรัฐบาลข้ามพรมแดนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำพิพากษาตัดสินภายหลังเกาหลีใต้ยื่นฟ้องเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกเมื่อปี2566เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้เกาหลีใต้จะชนะคดีแต่อาจเป็นเรื่องยากในการเรียกเก็บเงินชดเชยจากเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่มีอำนาจบังคับให้เกาหลีเหนือชดเชยค่าเสียหายได้
1: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นหรือ MHLW เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นตามข้อมูลณวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7,914 คนจากปีที่แล้วส่งผลให้มียอดรวมเป็น 107,677 คนซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56ติดต่อกันโดยเป็นผู้หญิงประมาณ188ของจำนวนทั้งหมด MHLW ระบุด้วยว่าจังหวัดชิมาเนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปสูงที่สุดในประเทศอยู่ที่186คนต่อประชากร 100,000 คนรองมาคือจังหวัดโคจิโทโตริโอซาก้าไอจิและไซตามะทั้งนี้ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปี2506โดยมีประชากรที่มีอายุ100ปีขึ้นไปเพียง153คนก่อนจะแตะระดับ 10,000 คนเมื่อปี2541และทะลุ 50,000 คนในปี2555ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ3ลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ1
3: ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไป
2: ด้านอาร์เซนอลยังโชว์ฟอร์มสมราคาจากฝูงพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเอาชนะอิปสวิชทาวน์4ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันส่วนผลคู่อื่นปีเตอร์โบโรชนะจุดโทษบาร์นส์ลีย์7ประตูต่อ6เวสต์แฮมแพ้ฟูลแลม2ประตูต่อ3และเรดดิ้งแพ้เบรนท์ฟอร์ด1ประตูต่อ2 ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกสเตจนัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้หลังบุกไปทำได้เพียงเสมอยะโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนายณัฐพลลำกูลและนายรัฐนันท์วิไลลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้ก่อตั้งร่วมของ CEO Super League ร่วมการแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2ทับ2026เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการที่สนาม Superstar Arena กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดตัวเมเมธัญวีชุนหะสวัสดิกุลผู้ประกอบการและอินฟลูเอนเซอร์ในบทบาทแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการแข่งขันประจำฤดูกาลนี้ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมต่างๆของลีกตลอดฤดูกาลสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงและชายแข่งขันร่วมกันซึ่งในฤดูกาลนี้มี18ทีมเข้าร่วมแข่งขันพร้อมยกระดับการแข่งขันการถ่ายทอดสดและความปลอดภัยโดยมีทีมแพทย์ประจำสนามทุกนัดรวมถึงกิจกรรมนอกสนามอาทิ CEO Outing และฟุตบอลคลินิกอีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยภาพรวมสภาพร่างกายและความพร้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กีฬาที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนยังมีโอกาสรักษาผลงานขณะเดียวกันเทคบอลมวยสากลและยกน้ำหนักก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเพิ่มเติมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของทวีปเอเชียทางด้านพิธีเปิดการแข่งขันพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เลือก2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือพัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกางานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดซึ่งการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียโดยเกมแรกกับคีกิสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้รู้ระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีกิสถานได้อย่างสนุกสำหรับในวันนี้ทัพช้างศึกจะเปิดสนามพบกับคีกิสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับก่อนการฝึกซ้อมชัชวัลรอดทองกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับญี่ปุ่นทีมมีข้อผิดพลาดเยอะซึ่งแม้จะแพ้มา0ประตูต่อ8แต่ในขณะนี้บรรยากาศในทีมยังดีอยู่และพร้อมที่จะเก็บ3แต้มจากไชนีสไทเปมาให้ได
4: ้ก็คิดว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่ดีแบบพร้อมที่จะทำหน้าที่ในอีก2เกมที่เหลือต่อค่ะไต้หวันก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันค่ะคิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองต้องมี3แต้มคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทีมชาติไทย
2: สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง M-HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยได้เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วโดยโค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาตั้งแต่ทีมชุดแรกเดินทางมาถึงยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องทุกวันส่วนทีมชุดที่2หลังเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นก็ได้ลงฝึกซ้อมทันทีโดยมีลมช่วยในการฝึกซ้อมในบางช่วงแต่ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถลงฝึกซ้อมในทะเลได้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่เสมอทั้งนี้สำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing โดยทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยปุริมภัสสรการรายงาน
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
5: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกศทองใหญ่พระลองเงินและพระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกศทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกศทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฟ้าฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร46เซนติเมตรและเวลา 9:49 สูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพปันกลาง43เซนติเมตรและเวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพปันกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com
0: มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือmfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมรามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนฝนตกหนักน้ำท่วมขังและบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้เรามีโอกาสสัมผัสน้ำและดินมากขึ้นทั้งจากการเดินทางทำงานหรือทำความสะอาดหลังน้ำลดจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคบางชนิดได้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคที่มักพบบ่อยในช่วงน้ำท่วมสูงโรคหนึ่งคือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูนั่นเองครับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์เช่นหนูโคกระบือสุกรและสุนัขเชื้อสามารถปนเปื้อนในน้ำหรือดินและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาจมูกและปากหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังตาแดงคลื่นไส้อาเจียนหากรุนแรงอาจเกิดภาวะไตวายตับวายเลือดออกในปอดและเสียชีวิตได้ขณะที่โรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินและน้ำติดต่อผ่านทางการสัมผัสทางผิวหนังโดยการย่ำดินย่ำน้ำการสูดดมฝุ่นละอองที่มีเชื้อรวมถึงการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อระยะฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย 1-21 วันแต่ในบางรายอาจใช้เวลานานเป็นเดือนถึงปีขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนหลังได้รับเชื้อผู้ป่วยจะมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังและอาจมีฝีหนองบริเวณผิวหนังหรืออวัยวะภายในหากรุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเกษตรกรผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคไตเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปครับทั้งนี้สามารถป้องกันโรคทั้งสองได้โดยหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือย่ำโคลนโดยไม่จำเป็น หากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูทหรือถุงมือยางหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำให้มิดชิดและรีบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินรวมทั้งดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งขณะเกิดพายุหรือฝนตกหนักลมแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูดดมละอองฝุ่นดินที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคครับแต่หากมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดน่องไอหายใจเหนื่อยหรือมีแผลติดเชื้อหลังจากลุยน้ำสัมผัสดินหรือโคลนไม่ควรซื้อยากินเองควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคฉี่หนูโรคไข้ดินอันตรายที่มาพร้อมน้ำท่วมสูงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมะสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ขณะนี้ต้องรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz วิทยุออนไลน์การเด้นรีดิโอจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งนะครับทางภาค AM 972 kHz FM 99 MHz และวันนี้เปิดเพจ Facebook Live ด้วยครับวันนี้ต้องขออภัยเนื่องจากว่าไมค์มีเสียงไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่นะครับ

เสียงไมค์ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยครับเสียงไมค์มันค่อนข้างจะแตกๆนิดนึงครับเดี๋ยววันนี้พูดน้อยๆครับเปิดเพลงเยอะๆมาดูรายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือนะครับขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากครับภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกครับ 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ 60% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ครับกรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

冷也没多也没用，我也看。

0: ผิวขาวๆสูงเงาอันหลาดปาดทั่วปาดมาเป็นตาอ้อมกอดจังบ่เห็นอะไรนั่งหลาคอน
1: ว่าไงไว้รู้

โสดมือซ้ายนะครับงานเพลงของคุณดวงตาคงทองครับขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเสียงไม่ปกติครับเสียงออกกลางจาบีบีนะครับเดี๋ยวคงจะต้องแจ้งให้กับทางฝ่ายเทคนิคหรือว่าฝ่ายช่างได้ดูแลครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยโชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
4: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดา

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: พายงัดพายจ้ำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บุคคล25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 065
2: เสียงไม่ออกเลยไม่ออก1 2 3 4 1 2มีแต่เสียงหึ่ง
1: ที่นี่บ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ความดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบัน Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึม
1: 1 2 3 4
0: เราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะหนีนั่นกดสายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ต
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
3: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-51
1: 12345
4: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งไล่ซื้อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
1: ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
2: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

สมัยใหม่ซุมื้อนี่ก็รับนิทานเป็นคือกันนี่ว่าบาลีพุทธาสิเดินนิทานสู่เจ้าฟังนะไปสิเป็นเท้าขาแดงให้สาวสมพรสายลมเย็นนี่เป็น

0: าวลูกขึ้นไปให้เสาบานนี่ไปฆ่าเจ้าเติ้งบังไฟ
1: ยืนห้อนเดียวก็ได้ผ้าถุงไพ่ป้อนอยู่หันละเจ้า

0: เว้าดอกเลิกโลกขาดโลกเที่ยวนี่ผมสิขอเว้าเรื่องโลกเอท
1: เออวัดฟ้าเนี่ย
0: คือจำมีพ่อใหญ่เสาดอกฟ้าผู้เราไปตัวที่

回去换几把汗，哎，我看不出这里。好吧，好吧，好吧，咱就是甩，好，这不就这。

มาแล้ว

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
6: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมือหนาจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
7: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู่ผู้สู่คนสู่หม่องสู่แก่นะครับช่วงนี้กับมาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังกับพ่อกันวันพุธที่16กันยายน2569มื้อนี้ก็ขึ้น5ค่ําเดือน10ปีมะเมียนะครับกับมาพ่อกับผมนุ่มน้องไข่เป็นผู้ดําเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาน่าฟังจากทางรายการครับช่วงแรกก็คือเก่าครับฟังผลงานเพลงม้วนๆกันสักก่อนครับจากมีแต๋วนะครับขอเพลงต่อลงได้บ่นะครับหมอบทุกเสียงทุกสายนะครับฟังเพลงแล้วก็สิไปอันเขาวัดมาสันเดียเพิ่นว่ามื้อแรงแล้วก็จากทางสาวซีพอคุณนะครับเพลงรักข้างเดียวนะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากทางสาวอีเลิศครับน้ำตาพาเหล่ามองไปทางไอเซยามแรงพิเศษนาไม้นะครับช่วงแรกกะ3ผลงานเพลงม้วนๆครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงจากแม่ยายแต๋วนะครับต่อลงได้บ่แล้วก็จากสาวสิแยกพ่อคุณครับรักข้างเดียวแล้วก็จบไปตะกี้ครับจากทั้งสาวอีเลิศครับน้ำตาพาเรานะครับช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬาฟังกันสักน้อยครับมือนี่ครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยนะครับพ่อกับมองโกเลียกะเพิ่งจบไปนะครับแข่งตอนบ่าย2ไทยก็เอาชนะไป3เซตรวดนะครับ25-12 25-18แล้วก็25-18นะครับเพิ่งจบไปสำหรับบอลเอเชียนครับนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยใช่เฮานะครับตอนนี้ก็นาทีที่66แล้วนะครับตอนนี้ไทยถูกคีกิสถานนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับก็เข้าไปรับชมกันได้นะครับซอยเสียซอยเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็นาทีที่66แล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับครึ่งหลังแล้วบอกว่าหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับจากทางสาวตันเดียวครับแม่ห้างมหาอัศนีมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากทางแม่งปอตัวน้อยนะครับไอเคียน้องพิมพ์อาจารย์มอบไปทุกเสียงทุกสายพิเศษนุ่มน้องไข่ว่าสั้นก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จากทางแม่ลมเก่าครับปริญญาลูกแม่ค่าครับมอบไปทุกเสียงทุกสายพิเศษเซนจอยนะครับฟังผลงานเพลงมวลกันต่อครับพี่น้อง

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงครับจากอาสาตันเดียวครับแม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับแล้วก็จากทางแมงปอตัวน้อยครับไอ้เคียน้องทิมนะครับแล้วก็จากทางแม่ลมเก่าเนาะเพิ่งจบไปปริญญาลูกแม่ค่าเอามาอัปเดตฟุตบอลเอเชียนคัพกันจักหน่อยครับตอนนี้นาทีที่82ครับเหลืออีก8นาทีจะหมดเวลาตอนไออัปเดตทะเลกันไทยถึงนำอยู่อัน 2-1 เนาะตอนนี้ไทยกลับมานำ3ประตูต่อ2ครับเหลืออีก8นาทีก่อนทดเวลาจบนะครับจะหมดเวลากะซอยซุ่มซอยเชียร์กันครับทางช่องวันนะครับ31นะครับไทยก็ได้ประตูอันที่3นะครับจากนาทีที่73ครับขึ้นนำ 3-2 จากปริพันธ์วงศานะครับเลี่ยงตัดเข้าในหลอกยิงเสาแรกเข้าไปให้ไทยพลิกแซง3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวจังใดหมดเวลาจะอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับจากทางแม่ประท่านแม่ใหม่ตะเบาะนะครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ว่าสันมอบไปทางผลละทาขาวบาลมซักให้ข้าวโพดฝากใหญ่ทุกเสียงทุกสายทุกไม้เลขว่าสันแล้วก็เพลงต่อไปครับจากทางยายอ่อนครับน้ำท่วมหน้ามอบไปทางแม่ยายแจ๋วยายวันยายงามสาวโคกขมิ้นนะครับแล้วก็จากทางทาขาวครับก้มน้องก้อนนอนคือเก่าละว่าสันมอบไปทางแม่ประท่านเขียนๆว่าสันฟังผมนั้นเพลงกันต่อครับ

ครับผมก็เพิ่งจบกันไปนะครับไอยอมตายที่ชายแดนนะครับจากทางยายแหวนนะครับออกไปทุกเสียงทุกสายนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับฟุตบอลชายไทยนะครับไทยก็ชนะ3-2นะครับโอกาสเข้ารอบ2สดใสนะครับเหลือเมืองเวลาก็15:57ก็ส่งท้ายอีก1ผลงานเพลงครับจากทางวังเขื่อนวังขอนดูนะครับรอสาวบกสนะครับของพ่อนศักดิ์ส่องแสงนะครับมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับสำหรับมื้อนี้ก็เปิดบ่ทันหลายเพลงอยู่ครับจากทางไอซียามแรงครับหาเจอแต่เธอบ่ฮักว่าซานมอบไปทางสาวสิอยากพอขุนสาวอีเลิศนะครับแล้วก็จากทางนุ่มลมสักครับคิดฮอดตลอดเวลามอบไปทางสาวลมสักตลาดผักลมสักนะครับแม่ประธานนะครับแล้วก็มาจากห้วยโป่งน้ำครับตามหาสายแน่นแล้วก็อีกเพลงหนึ่งครับจากหัวหน้าท่าสร้างครับเอาผัวไปขังว่าสันนี่ก็ติดคอติดคอข้างครับเดี๋ยวมือสิเปิดให้ฟังสำหรับวันนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แกนะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
6: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นพบกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
7: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
8: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
7: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
9: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615327617ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097111

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ภาวะโรคอ้วนเนี่ยนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนมากมายนะผมเรียกประจำว่าเป็นโรครุมเร้านะครับที่สำคัญก็คือเรื่องของเบาหวานไขมันเกาะตับความดันสูงก็ตามมานะครับโรคต่างๆในร่างกายรวมทั้งมะเร็งในอวัยวะต่างๆก็เกิดหลังจากการมีภาวะโรคอ้วนได้เช่นเดียวกันนะครับ

0: โรคอ้วนถือเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟประเทศไทยพบว่าผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกวัยตัวอย่างเช่นเด็กอายุ 6-14 ปีเพิ่มขึ้นจาก 11.7% ในปีพ.ศ. 2561เป็น 12.4% ในปีพ.ศ. 2564ผู้ใหญ่อายุ19ปีขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นจาก 46.2% ในปีพ.ศ. 2564เป็น 46.6% ในปีพ.ศ. 2565และหากมองปัญหาโรคอ้วนในระดับโลกทางสหพันธ์โรคอ้วนแห่งโลกหรือ World Obesity Federation ก็ได้คาดการณ์ว่าประชากรโลกราว 51% หรือมากกว่า 4,000 ล้านคนจะกลายเป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือป่วยเป็นโรคอ้วนในปีพ.ศ. 2578
1: โรคอ้วนนะฮะคือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากเกินไปนะฮะซึ่งไขมันที่สะสมเนี่ยโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องนะฮะจะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ลดน้อยลงผลที่ตามมาก็เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆมากมายนะครับทีนี้สาเหตุของโรคอ้วนเนี่ยแบ่งคร่าวๆก็เป็นลักษณะของข้อที่1ก็คือกรรมพันธุ์นะฮะอันที่2

การวินิจฉัยโรคอ้วนเนี่ยเราใช้ปริมาณไขมันในร่างกายเป็นตัววินิจฉัยนะครับอย่างไรก็ตามทางปฏิบัติเนี่ยการวัดไขมันค่อนข้างทำได้ยากนะครับเราเลยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับแต่ว่าเรื่องน้ำหนักเองเนี่ยแต่ละคนความสูงไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเราใช้ดัชนีมวลกายมาเป็นตัวชี้วัดนะครับดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index BMI หรือ body mass index นะฮะคำนวณได้จากการเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ก็คือหาร2ครั้งนะครับอันไหนที่ได้ตัวเลขออกมา 18.5 จนถึง 24.9 อันนี้ต้องยินดีด้วยนะครับท่านอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับใครที่ได้25ขึ้นไปอันนั้นถือว่าท่วมระยะสุดท้ายนะฮะก็โรคไซซาร์เริ่มมีนะครับใครเกิน30นั้นถือว่าสู่ภาวะโรคอ้วนละสำหรับท่านที่เกิน 32.5 นะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะรักษาดูแลแล้วไม่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับแล้วก็แวะเชิญมาปรึกษาพวกเราได้นะครับที่คลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับภาวะโรคอ้วนเนี่ยนำมาซึ่งโรคแทรกซ้อนมากมายนะฮะผมมักจะเรียกว่าโรครุมเร้านะครับตั้งแต่ทั้งทั่วทั้งร่างกายนี่สามารถเกิดภาวะโรคต่างๆได้นะครับแต่ที่สำคัญที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของเบาหวานนะครับเรื่องความดันไขมันเกาะตับนะฮะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะหรือ obstructive sleep apnea นะหรือ OSA ภาวะโรคอ้วนเองยังสามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครสู่ภาวะโรคอ้วนก็แนะนำให้ได้รับการรักษานะครับเพื่อป้องกันภาวะต่างๆแล้วก็ป้องกันภาวะการเสียชีวิตก่อนอันควรนะครับการรักษาโรคอ้วนเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นความจำเป็นสำหรับทุกกรณีก็คือต้องควบคุมเรื่องอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านไหนเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนที่ควบคุมแล้วยังไม่ได้ผลนะฮะทางการแพทย์เรามียานะครับที่จะช่วยรักษาได้ซึ่งอันนี้ต้องภายใต้การดูแลกำกับของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับกลุ่มที่ไม่ได้ผลนะครับหลังจากการรักษาและมีโรคประจำตัวต่างๆอันนี้เรียกว่ามีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดจริงๆเนี่ยหลักการในการรักษาก็คือไปลดฮอร์โมนที่เพิ่มความหิวนะฮะไปเพิ่มฮอร์โมนเรื่องของความอิ่มนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราทำผ่าตัด2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการตัดลดขนาดกระเพาะหรือเราเรียกว่าวิธี sleeve gastrectomy ทำให้กระเพาะเนี่ยขนาดใหญ่ๆให้มีขนาดเหมือนกับกล้วยหอมนะครับซึ่งอันนี้จะลดฮอร์โมนต่างๆได้ดีมากนะครับช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ระยะยาวคงทนนะครับอีกวิธีก็คือวิธีการตัดกระเพาะแบบบายพาสที่ทำให้กระเพาะมีขนาดเล็กลงในขณะเดียวกันเนี่ยไปตัดลำไส้ด้วยนะฮะประมาณ2เมตรเพื่อที่จะลดการดูดซึมนะฮะแล้วมาตัดต่อนะฮะการทำบายพาสข้อดีก็คือค่อนข้างได้ผลดีมากครับแต่ว่าเราเก็บไว้สำหรับคนที่ดัชนีมวลกายสูงจริงๆยกตัวอย่างเช่นเกิน50หรือว่ามีโรคแทรกซ้อนมากมายนะครับซึ่งกลุ่มนี้ได้ผลดีแต่ว่าแลกมาด้วยภาวะต่างๆโดยเฉพาะภาวะการขาดสารอาหารดังนั้นจะต้องติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีอาหารเสริมแล้วก็วิตามินเพิ่มในตลอดชีวิตไปเพราะฉะนั้นกระบวนการในการรักษาการผ่าตัดเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าต้องมาพบเรานะฮะต้องเข้ามาเตรียมความพร้อมนะฮะการผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะการดูแลหลังผ่าตัดมีความจำเป็นตลอดชีวิตนะครับตอนนั้นต้องอยู่กับเราไปตลอดครับการรักษาโรคอ้วนเนี่ยเป็นกระบวนการในระยะยาวเลยนะครับนะสำหรับท่านที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยน้ำหนักจะค่อยๆลดลงนะครับน้ำหนักจะเริ่มคงที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีดังนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ำหนักกลับมาเนี่ยมีได้นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการควบคุมอาหารการออกกำลังกายยังจำเป็นอย่างสูงนะครับจะมีประมาณ 5% นะฮะแล้วแต่วิธีที่จะมีน้ำหนักกลับเป็นซ้ำกลับมานะครับจะเรียนทุกท่านว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นได้ทุกคนนะครับสำหรับท่านที่คำนวณดัชนีมวลกายแล้วอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็ต้องดูแลสุขภาพต่อไปท่านไหนที่เริ่มเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนคงต้องเริ่มปฏิบัตินะฮะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ภาวะโรคอ้วนบั่นทอนสุขภาพดัชนีมวลกายเกิน 32.5 มีโรคแทรกซ้อนแนะนำมาพบกับเรานะฮะที่คลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับท่านสามารถติดต่อทำนัดกับคลินิกโรคอ้วนของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 Obesity นะครับหรือ

0836 23 74 6 23 79พวกเราขอเป็นกำลังใจทุกท่านในการดูแลสุขภาพห่างไกลจากภาวะโรคอ้วนนะครับหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอด้วยนะครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกเขาเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักครับวันนี้เจอในวันดีนะครับไม่ดีได้ยังไง16ของทุกเดือน วันดีอยู่แล้ววาจันเพราะฉะนั้นก็เนาะไม่รู้ว่าใครโชคดีกันบ้างหรือว่ากรณีชื่นอกชื่นใจกันบ้างในกรณีตัวเลขวันนี้ที่มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันเนาะเอาละหอมปากหอมคอสนุกสนานกันไปอย่าถือเป็นอาชงอาชีพกันเล่นเป็นหน้ากระดาษรองหน้ากระดาษอย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรอกรับรองนะค่าใช้จ่ายมันสูงเกินเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี่ก็ถือว่าเป็นสนุกสนานกันเดือนละ2ครั้งนะวันนี้ก็เจอกับโกข่าวที่เดิมนะครับเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยFM 99 MHz AM 972 KHz นะครับเนาะออกกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เดิมเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่สบายกันดีบ่ลงเนื้อลงตัวว่าซั่นนะอยู่กับโกขาวนี่แหละ 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะฟังเรื่องราวต่างๆนานามาพูดมาคุยกันสารพัดเรื่องสารพัดราววันนี้ก็เนาะเป็นวันดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อนะครับเอาละนะเศรษฐกิจเป็นยังไงกันบ้างเนาะน้ำมันนี่ก็เติมได้นิดเดียว500เนี่ยโหยวิ่งได้ไม่ถึงไหนเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของการกินกันอยู่ก็เอาเนื้อเอาตัวอยู่เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข้าวแกงจานละ75บาทเมื่อเช้าลองดูเข้าไปงงทำไมมันแพงหูดับตับไหมอย่างนั้นจะร้อยอยู่แล้วนั่นนะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นต้องหาจุดที่ว่าในเรื่องราวของราคาถูกๆหน่อยในการที่จะกินนุ่นบริโภคนี่ไม่ธรรมดาใช่แล้วนะนี่แหละมันเกิดอะไรขึ้นเขายิงกันอีกแล้วหรือเปล่าที่ฮอมุดหรือว่าเขาลูกระเบิดกว้างกันอีกที่ฮอมุดอีกหรือเปล่าก็ยังงงอยู่ในช่องแคบตรงนั้นเนาะตามไม่ทันซะแล้วเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นในเรื่องราวแปลกๆต่างๆนานานั่นคือเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของเราสังคมก็เหมือนกันนะเนาะไม่ใช่ธรรมดาในกรุงเทพมหานครตามที่ดูข่าวเมื่อเช้าก็มีเรื่องมีราวกันโอ้โหไล่ทุบไล่ตีกันอยู่ตลอดพวกแก๊งเกี่ยวกับเรื่องราวปล่อยเงินกู้ก็เอาไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ไม่กลัวกฎหมายบ้านเมืองกันใช่เลยเกินกฎหมายกำหนดไม่รู้ว่ายังไงกันไล่ทุบไล่ตีลูกหนี้ถ้ากรณีส่งไม่ได้อย่างกับทาสเลยเอานั่นคือสังคมนะวัฒนธรรมประเพณีนะครับก็มีข่าวดีๆขึ้นมาจัดงานนู่นงานนี้กันอยู่ทั่วประเทศเช่นกันเจ้าพรึมพรึมเจ้าพรึมพรึมกันอยู่นะครับเนาะนั่นคือวัฒนธรรมประเพณีในเรื่องราวของกรณีอาชงอาชีพก็ลงเนื้อลงตัวลดต้นทุนการผลิตลงไปถ้าต้นทุนการผลิตสูงอยู่ไม่ได้อีกเนาะกำไรมันน้อยเนี่ยหลากหลายซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆนานาก็ต้องเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของเอาแสงอาทิตย์มาแทนไปฟงไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์ไปโดนก็เอามาฉีดในเรื่องราวของกรณีพ่นยูพ่นยากันในการทำการเกษตรหรือว่าเอาใช้ประโยชน์อะไรก็ตามห้ามเอาไปทิ้งลูกระเบิดอย่างเดียวนะเนี่ยพัฒนากันได้ดีงั้นต้นทุนการผลิตก็ถือว่าโอเคระยะเวลาในการที่จะเข้าสู่เส้นทางของการใช้กิจกรรมต่างๆที่ว่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้าไปมันก็ย่นระยะเวลาลงได้เยอะเมื่อก่อนใช้คนโยกก็เนี่ยโอ้โหเป็นวัน 2-3 วันอันนี้บินพืชเดียวนะไม่ถึงวันหลักชั่วโมงก็ลงเนื้อลงตัวแล้วอากาศมาดูกันสักหน่อยระมัดระวังกันเด้อว่างั้นเนาะฝนตกจะมีการตกแบบชนิดที่ว่าต่อเนื่องอยู่ 2-3 วันนี่แหละเนาะให้ดูในเรื่องราวของอากาศติดตามกันดีๆก็แล้วกันไปชบุญบ้านเราก็มีกลุ่มฟ้ากลุ่มฝนเมื่อวานก็ตกเยอะอยู่นะครับมีลมกันโชคด้วยมีฟ้าคะนองด้วยนั่นคือเพชรบูรณ์บ้านเรากรุงเทพมหานครตกเป็นวงกว้างเนาะจะไปทำธุระปะปังก็ดูกันดีๆเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนกันไปเตรียมหลบหลีกจุดที่น้ำท่วมน้ำขังกันไปในอ่าวไทยก็คลื่นแรงนะเนี่ยวันนี้อ่าวไทยเนี่ยก็ตามพยากรณ์อากาศ 1-2 เมตรแต่จุดที่ห่างฝั่งไปที่มีฝน2เมตรขึ้นไปอันตรายเหมือนกันเด้อเหมือนกันเลยกับฝั่งอันดามันแนวนี้นะครับเนาะมีฝนตกด้วย

เอาละมาดูกันนะครับวันนี้เมื่อกี้เกริ่นมาตอนแรกแล้วว่าวันดีเนาะมีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็นทีวีตามช่องต่างๆตามจังหวัดต่างๆตามพื้นที่ต่างๆอ่ะหนุกหนานเลยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เพื่อนพึ่งชาวยามยากหาหวยกันแล้ววันนี้ไม่ธรรมดาฟางคกเดินผ่านฟางคกกระโดดผ่านจับทาแป้งหาลงหาเลขกันอยู่เต่าข้ามถนนนี่เห็นไหมเป็นเต่าคู่ซะด้วยวันนี้นะครับจังหวัดไหนนาะแถวอ่างทองเดี๋ยวนั่นแหละได้เลขสวยเลขงามกันอีกเอาแป้งเย็นไปทาเต่าเต่าแทบที่จะถอดกระดองวิ่งหนีเลยเนาะโอ้หนาวเหลือเกินว่าอย่างนั้นเอาแป้งดีๆก็ได้เนาะทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเต่าเทพเจ้าเต่าเทพธิดามาจากไหนเออเห็นแล้วก็นั่นแหละในเรื่องราวของน่าจะขึ้นมาพร้อมกับโชคกับลาภมันมาเป็นคู่เลยมันข้ามถนนกันเองไปยักหน้ากันไปปลอดภัยว่าอย่างนั้นรถไม่ทับเลยโดนจับทาแป้งแทบที่จะทิ้งกระดองหนีเลยเอาตัวโดดน้ำมันหนาวเนาะแหมได้เลขกันอีกนะครับเนาะไม่รู้ว่าซื้อกันถูกหรือเปล่านะครับไม่ธรรมดาต้นกลงต้นกล้วยก็นะตามที่ดูข่าวเมื่อเช้าไอ้นี่คือเพื่อนพึ่งพานะในเรื่องราวที่เราค่อนข้างที่จะหากินเนินลำบากเรียกเจ้ามงเจ้าแม่เข้ามาที่ออกมาจากต้นกล้วยเจ้าแม่ตานีนี่ไม่ว่างแล้วตอนนี้ควาดเจ้าแม่กล้วยน้ำว้าซะแล้วนะเมื่อเช้าอย่างฮาเลยเนาะก็ขาวก็ดูอยู่ไม่รู้จะแปลเลขที่ไหนมองซ้ายมองขวาวิ่งไปหลังโรงพักรถคันไหนชนอยู่บ้างเนาะมันชนตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไปเอามาอีกทำไม่ทันแล้วว่าอย่างนั้นจะไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่างทรงร่างทรงนะหลายต่อหลายพื้นที่ทรงกันหนุกหนานเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะภายในเดือนนี้โดยเฉพาะมันมากเหลือเกินในช่วงวันที่16กันยายนเนี่ยนะโรงพยาบาล69เนี่ยอันนี้เขาก็เป็นที่แปลกหูแปลกตากันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวของสังคมและความเป็นอยู่นะครับนั่นคือข้าวของมันแพงขึ้นเงินมันหายากขึ้นปากกัดตีนถีบมากขึ้นนะก็เลยต้องมีการพึ่งพากันในกรณีตรงนี้บ้างถ้าถูกขึ้นมาก็หงายท้องหงายไส้กันไปเลยดีใจถ้าผิดขึ้นมาก็น้ำตาไหลยาวว่ากันอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไม่ธรรมดาเรื่องความเป็นอยู่ละเอียดอ่อนนะเนี่ยอาชีพหนึ่งอาชีพเนี่ยไม่ไหวแล้วตอนนี้มันต้องอย่างน้อยนะสองสามอาชีพอาชีพหลักเนี่ยไม่เน้นแล้วบางทีรอผลผลิตในเรื่องราวของกรณีได้จากอาชีพหลักมาเงินเก่าก็หมดนี่นอกระบบก็เข้ามานี่รายวันก็เข้ามาเป็นปัญหากันอยู่ก็เลยต้องทำหลายอาชีพหน่อยเพื่อที่จะมีการช่วยเอาอาชีพที่ทำใหม่ขึ้นมาไปโยงในเรื่องราวของกรณีทดแทนรายได้ที่จากอาชีพเก่ามันก็ไปนิดทางของอยู่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ต้องเหนื่อยหน่อยนะไม่ใช่ว่านอนมือไก่หน้าผากมันมาหาเองในกรณีเป็นเงินเป็นทองมางั้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ดิ้นนะเงิน 1,000 บาทเนี่ยหรือว่าเงิน100บาทเนี่ยหายากเหมือนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับปัญหาต่างๆก็จะตามมากลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมช่องเพชรบูรณ์เห็นไหมดูข่าวเมื่อวานน่ะนั่นจะไปชลบุรีต่อไม่มีค่ารถกลับวิ่งราวแหวนหนึ่งสลึงคุ้มไหมเนี่ยไปจับได้ที่วังยมพูนู่นนะไม่ใช่ธรรมดานั่นเพชรบูรณ์บ้านเรานะไม่มีค่ารถกลับไปทำงานหนึ่งสลึงเห็นเขากรณีวางอยู่หน้าร้านทองกรณีที่เขาขายของกันอยู่ก็เลยเข้าไปดูที่ร้านทองเขาขายคนนู้นคนนี้เผลอปั๊บจับหนึ่งสลึงวิ่งเลยตำรวจจับได้อีกสารภาพจะเอาเงินจากแหวนนี้นะเอาไว้เป็นค่าเดินทางกลับไปทำงานต่อกลับมาแล้วมาเยี่ยมบ้านคิดถึงบ้านทำใจบ่ได้ว่าฉันไม่มีเงินกลับไปทำงานเห็นไหมแค่พันสองพันแค่นั้นเองมันก็หายากปัจจุบันนี้ต้องระวังกันดีๆในเรื่องราวของกรณีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะทองเถิงอย่าใส่กันมากนักมีเงินมีทองบางครั้งบางคราวใส่เส้น5บาทในตรงเดินที่เปรียบเกี่ยวเรียบร้อยเชื่อผมเถอะนะมองซ้ายมองขวาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆเด้อหาเงินหาทองกันดีๆตั้งใจทำอาชีพกันนะครับหนึ่งอาชีพไม่พอสองอาชีพเอาสู้สักนิดหนึ่งตื่นแต่เช้าอย่านอนตื่นสายนะแล้วก็อย่าในเรื่องราวของคิดจะอยู่แต่ไม่ได้ทำสักทีมันก็ไม่ลงเนื้อลงตัวเรื่องของความเป็นอยู่โดยเจ้าเงินกราที่เป็นรายได้เข้ามาก็ไม่มีเราจะอยู่ยังไงนะครับเนาะ

มาดูเรื่องการใช้รถใช้ถนนกันสักหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวานก็ขาวขับตามไปเป็นคันที่สองเนาะไอ้คันหน้านี่ก็โอ้โหคันที่สามแล้วไม่ใช่คันที่สองไอ้คันหน้าสุดนะขับไปสบายสบายวิ่งเร็วด้วยเปิดไฟเลี้ยวมับเลี้ยวเลยตูมเข้าให้เห็นไหมก็ขาวหลบทันโชคดีที่เป็นมวยเพราะอะไรรู้ไหมเว้นระยะห่างในการขับมากพอสมควรไม่งั้นก็เปรี้ยงเลยเมื่อวานเอาไม่อยู่แน่นอนทันจะเลี้ยวก็เลี้ยวเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาปั๊บเอาเพื่อนกำลังจะแซงอยู่เปรี้ยงเดียวเข้ากลางลำเลยเอาเถียงกันไปเถียงกันมาก็จอดดูอยู่เหมือนกันเปิดไฟเลี้ยวดีว่างั้นนะเปิดปั๊บเลี้ยวเลยไงไอ้คันหลังนี่เท้าใส่เอวไม่เถียงสักคำบอกไม่เถียงแล้วว่าอย่างนั้นถ้าเป็นแนวนี้อย่าว่าบ่รู้เรื่องแล้วล่ะถ้าเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเลี้ยวเลยค่อยกำลังจะแซงมาเห็นนึงไงเห็นว่าอย่างนั้นแต่เห็นไฟเลี้ยวแนวหน้าที่จะทำทันวะบอกว่าให้ประกันคุยดีกว่าแกก็ไม่คุยด้วยเลยนะไอ้คนเจ้าของรถคันแรกที่โดนชนก็พยายามหาตัวเองถูกอยู่นั่นแหละก็เขาเห็นเลยผิดเต็มๆเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเลี้ยวขวาเลยเนี่ยการใช้รถใช้ถนนดูดีๆเด้อเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งอย่าไปจี้ก้นจี้ท้ายเพื่อนนะครับนี่เมื่อวานถ้าความห่างไม่พอนะกูขาวตูมกันคันที่สามเลยละชนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับดูกันดีๆนะการใช้รถใช้ถนนนะครับจะเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเปิดทิ้งระยะห่างยาวๆสักหน่อยสัก30-40 เมตรนะกว่าจะเลี้ยวอ่ะจะเลี้ยวข้างหน้านี่สัก30 เมตรเปิดไฟก่อนแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วค่อยเลี้ยวก็จะได้รู้ก็จะออกรับหลบซ้ายหลบขวาอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ากรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของเปิดไฟเลี้ยวขวาดันเลี้ยวซ้ายเนี่ยเอาไม่รู้ควายช็อตหรือยังไงก็ยังงงอยู่นะพอเกิดชนกันขึ้นมาควายมันช็อตว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ค่อยปัดไปเลี้ยวขวานั่นแหละแล้วทำไมมันเลี้ยวซ้ายเป็นถ้าอย่างนี้ดูดีๆเด้อในเรื่องราวของรถราก็เหมือนกันนะมันช็อตหรือเปล่าควายเลี้ยวมันตรงทิศหรือเปล่าจะเลี้ยวขวาเปิดควายเลี้ยวขวาดันไฟเลี้ยวซ้ายติดเปิดควายเลี้ยวซ้ายดันควายเลี้ยวขวาติดเรียบร้อยเลยจบแล้วถ้าเจอกรณีถือแยกไปตรงนี้ไม่ต้องเปิดกรณีควายผ่าหมากเขาเห็นแค่ข้างเดียวเด้อนะเจอชนกันบ่อยเลยขับตรงไปเลยหรือไม่ก็เปิดไฟขอทางนิดนึงแว๊บๆแค่นั้นก็พอแล้วนะเป็นไฟสูงไฟหน้านะไฟส่องสว่างอ่ะไม่ต้องเปิดไฟผ่าหมากถ้าเปิดไฟผ่าหมากมันเห็นแค่ข้างเดียวกรณีถ้าอยู่มุมดูข้างนะเนี่ยละเอียดอ่อนเด้อเรื่องอย่างนี้นะระมัดระวังนิดนึงพอชนขึ้นมาแล้วนี่ก็เอาละเอานั่นแหละตามที่เห็นอาการกันนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับความเร็วก็เหมือนกันในจุดที่มีนักเรียนในจุดที่มีในเรื่องราวของการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะอย่าไปเร็วออกจากชุมชนออกจากจุดที่จราจรหนาแน่นแล้วก็เหยียบว่ากันไปในกรณีที่โล่งที่แจ้งที่สะดวกในการใช้ความเร็วแล้วปลอดภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องดูกันด้วยเด้อเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยถึงเอามาพูดเนี่ยเห็นจังๆเลยเมื่อวานเนี่ยมันไม่น่าเกิดอะจริงๆเนาะก็ขับตามกันไปเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเดียวเลยป้ากูข่าวเห็นชัดๆเลยตูมเลยคันที่จะกำลังเลี้ยวขวาแซงไปเนี่ยชนกันยับเยินเราก็ชนกันด้านขวาเราเลี้ยวด้านซ้ายเรียโหไม่งั้นตูดวิดเลยเล่นเรียโหตกกระออกตกกระใจอยู่เหมือนกันนะครับดูกันดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยนะเนี่ยถึงเอามาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยไม่งั้นไม่พูดในกวางหรอกนะในฐานะที่เราเป็นนักสื่อสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องราวของกรณีนักประชาสัมพันธ์อะไรที่เรื่องดีๆต่อชุมชนต่อความมาอยู่พ่อแม่พี่น้องเรามาคุยฟังนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการขับรถขับราในเพชรบุรีบ้านเราเนี่ยมันมีโค้งเยอะมีที่ลาดชันเยอะทางขึ้นทับเบิกเหมือนกันโอ้โหหนุกหนานกันซะเหลือเกินขาขึ้นนี่ก็ซัดกันเต็มที่ติดแอร์ขึ้นไปด้วยถ้าพักน้ำพุ่งน้ำร้อนขึ้นมาอีกน้ำเดือดเสียกันตลอดแหละในช่วงของกรณีนักท่องเที่ยวจากพื้นราบขึ้นไปบนภูเขาขาลงก็เหมือนกันนะลงกันหนุกหนานเลยรถดีเรียงปรั่งก็มาเบรกไม่อยู่น้ำมันเบรกมันร้อนอ่ะเนาะเบอร์มันไม่ได้อ่ะไม่ใช่เบอร์ที่บรรทุกหรือเบอร์ขึ้นเขาอ่ะแหกโค้งกันเนี่ยไม่ล่าทางขึ้นผู้ต้องเบอร์กันหนุกหนานเครื่องตัวเอสตัวยูเนี่ยแหกกันตลอดแหกซ้ำๆอยู่ตรงนั้นแหละนะยิ่งกว่าเขาระเบิดอีกที่เขามีการทดลองขึ้นรถขึ้นรากันอยู่แถวจังหวัดไหนล่ะเขาระเบิดนั่นน่ะติ๊กต็อกอ่ะนะเออหนักนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันในเรื่องราวของความเป็นอยู่นะโอเคเนาะ

มาดูปัญหากันสักหน่อยพี่น้องมีการทักทายกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าช่วยออกข่าวมั่งตะข่าวเผื่อได้ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ปัญหาสักหน่อยตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมที่ดูท่าทางแล้วเป็นเรื่องที่ขยงขยะมูลฝอยถนนว่าอย่างนั้นบ่แม่นดื้อปัญหาของหมาว่าอย่างนั้นนี่ไปจอดรถไว้ซื้อรถมาราคาเป็นล้านเพื่อที่จะไปซื้อคงซื้อของที่อำเภอลมสักว่าอย่างนั้นไปจอดไว้ที่หน้าว่าการอำเภอหรือแถวหน้าโรงพักลมสักกันแหละหมาขึ้นไปนอนกรูโหนลายหมดเลยกลางวันเนี่ยปีนรถโอเสียหายยับเยินว่าอย่างนั้นเอาไปซ่อมก็ตีราคาประมาณ 3-4 หมื่นแล้วก็เจอกันมาเยอะแล้วด้วยนะตามที่รู้ข่าวมาแล้วก็เป็นข่าวมากูข่าวเจอครั้งหนึ่งไปนอนในกระบะโชคดีเอารถกระบะไปนะมันขึ้นกระบะนะก็เลยหลับลืมแล้วว่าจากหน้าที่ว่าการอำเภอลมสักหรือว่าแถวแถวหน้าโรงพักกันนะมันขึ้นอยู่แถวนั้นพวกขาวไปซื้อลูกชิ้นวันนั้นเนาะแป๊บเดียวเองแล้วลูกชิ้นน้องเพชรประเสริฐอ่ะอ้าวพอมองกระจกหลังชิปเป่งมาจากไหนสองตัวเลยขึ้นไปนอนอยู่นะยืนอยู่ด้านหลังก็เลยพาปล่อยต้องสักหลงจอดไฟแดงพอดีกะว่าจะพาไปปล่อยแถวนู่นแหละลมเก่าสักหน่อยน่าจะเดินทางไปธุระป่าปังมันหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอลงในทิศทางของรถจอดติดไฟแดงต้องสักหลงลงเฉยเลยนะน่าจะเดินกลับมาอีกแหละเพราะฉะนั้นก็มันหลายตัวเหลือเกินนะตอนนี้นะแล้วเขาค่อนข้างถือว่าเป็นปัญหาเดือดร้อนด้วยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับฝากพี่ๆน้องๆของเรานะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของส่วนงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวแบบเนี้ยนะตรงนั้นฝากดูแลเอาน้องหมาหรือว่าตัวนี่แหละสุนัขของเรานี่แหละไปปล่อยที่อื่นสักทีเถอะนะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันนะนะฝากไว้ด้วยเด้อโกขาวเจอเองเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสองตัวขึ้นไปนอนอยู่ท้ายรถน่าจะขึ้นจากตรงนั้นแหละเพราะโกขาวไม่ได้จอดที่ไหนเลยไปจอดลูกชิ้นอย่าเปียกกันนะไปซื้ออยู่ยืนต่อแถวอยู่ประมาณนักครึ่งชั่วโมงเอาสักพักพอไปต้องแยกสักหลงดูทางจากกระจกหลังรู้สึกว่ายิ้มให้ผ่านกระจกหลังมาหน่อยกูลองแล้วเด้ว่าสังสรรค์สองตัวสองตัววัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยสีแดงกับสีเทาๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นฝากนิดนึงแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ราคาไปนี่คือรถเขาราคาสูงนิดนึงนะรู้จักโกโก้ข่าวอยู่ราคาเป็นล้านนะรถอ่ะมันขึ้นไปนอนบนหลังคาก็ขีดควรแต่มันเลยบนฝากระโปรงหน้าเนี่ยนะครับฝากนิดนึงนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะทางเทศบาลลมสักอะไรเงี้ยนะฝากนิดนึงนะครับเอาปัญหาตรงนี้นะเอาไปปล่อยเลยก็ได้ในทิศทางของนุ่นให้ไปไกลๆในจุดที่สมควรอยู่อ่ะเนาะไม่รู้ว่ามันชอบอะไรกับรถราคาแพงขึ้นไปนอนนักหน่อยแต่ว่าอย่างนั้นนะเกิดมาทั้งชาติน่าจะขึ้นไปดูราคาเรื่องรถราคาล้านนักหน่อยจะเป็นยังไงนอนหลังคาหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะแต่มันขึ้นจนชาวบ้านเขาบ่นกันอึ๊บสมควรนะนี่มาอีกแล้วเนี่ยโอ้ข่าวเจอเลยโชคดีที่รถกระบะไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน่ามาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยฝากพ่อแม่พี่น้องนะช่วยกันระมัดระวังด้วยเจ้าของรถจอดก็ดูเฝ้าไว้สักหน่อยก็ดีแต่ถ้าไม่

ือคนเฝ้าก็น่าจะเจอก็เจอแต่ถ้าทางที่ดีนะครับฝากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยน้องฝากนิดนึงเนาะมันขึ้นไปนอนบนหลังคาจริงเนี่ยโกขาวเจอแล้วไม่ขึ้นหลังคาของโกขาวมันเจอในเรื่องราวของในทิศทางมันเล่นนอนในกระบะก็ยังดีหน่อยเนาะไปฟาดปลาทูไป3ตัวหายไปเลยเนี่ยสิ่งที่เราเจอกันนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับฝากนิดนึงนะชาวบ้านก็ร้องขอกันมาบอกเล่า90สักหน่อยว่าอย่างนั้นเอาจัดไปนะตัวนี้สําคัญถือว่าสําคัญนะครับฝากไว้นิดนึงนะช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันแก้ไขปัญหากันนะ

มาดูในเรื่องราวของการรักษาสุขภาพกันอีกสักหน่อยเอาไปทุกเรื่องทุกราวตะข่าวไล่ได้ได้หมดนะบางครั้งบางคราวสมัยโบราณเคยได้ยินเพลงกล่าวกีฬาเนาะกีฬาปัญญาวิเศษเอาห้าให้เฮ่ห้าอะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละเรื่องจริงนะออกกำลังกายในบางครั้งบางคราวหรือว่างานกีฬาที่เราทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ทุกวันหรือว่าในทิศทางของออกแรงนะตรงนู้นตรงนี้มันลงเนื้อลงตัวเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยนะมันต้านทานโรคได้ดีจริงๆนะโรควงโรควัดไม่ได้กินหรอกนะเรื่องราวของกรณีหืดหอบไม่ได้กินหรอกสุขภาพร่างกายก็ดีสดใสต่างหากนะไม่มีเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่มีปวดไม่มีเมื่อยแต่มันต้องทำทุกวันไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนของแต่ละคนที่ถนัดหรือว่าแต่ละคนที่สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะปั่นจักรยานก็มีนะโดนเร็วก็มีในทิศทางเต้นถอยเก๊กก็มีเต้นเป็นหนังจีนเลยก็ขาวไปเต้นอยู่พักหนึ่งเมื่อก่อนเออเต้นบุคคลมือเปล่าเล่นท่ากรณีเกี่ยวกับทิศทางของเขาเลียงซานแล้วก็เรียนรู้กันไปจนถึงนู่นแหละวิทยายุทธวัดเร้าลิ้นได้กล้ามพอสมควรหน้าทงหน้าท้องไม่มีนะเสียงในกรณีที่ว่ามีการต้องชกมวยจีนใช้นิ้วแทงกันเฟี้ยวฟ้าวจิ้มลูกตาวิ่งกันไม่ทันเหมือนกันหูตาฉีกเหมือนกันบางทีถ้าไม่ระวังนะต้องมีการเว้นระยะห่างหน่อยถ้าเล่นมวยจีนนั่นก็คือในเรื่องราวของการออกกำลังกายชั้นดีเหมือนกันได้เหงื่อเหมือนกันนะนี่แหละแต่ถึงหน้าผากก็อย่างนั้นโอ้โหถ้ายืนใกล้ๆเนี่ยนะออกกำลังกายแนวนั้นเนี่ยรับรองได้หามเหมือนกันนะ รถวีวอมาแล้วออกกำลังกายแบบไทยแก๊กกว่าทั้งนั้นเพื่อรักษาโรคภัยที่ไหนได้โดนพวกเตะขางขังเหลืองไปแล้วเนี่ยหนักกว่ากรณีโรคภัยไข้เจ็บนะนับแปดไม่ลุกถ้าเป็นมวยนี่เป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่การออกกำลังกายนะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเนอะนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีทำให้สุขภาพร่างกายดีแน่นอนนะถ้าทำได้ทุกวันนะแข็งแรงแน่นอนอายุยืนแน่นอนนะครับโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนแน่นอนแต่ต้องระวังด้วยถีบจักรยานก็ดูดีๆนะได้กลงได้กล้ามได้กำลังกายทุกส่วนขี่ไปขี่มาเอ้าส่งโรงพยาบาลแล้วไหปลาร่าหักถามทำไมล่ะขี่จักรยานคอหักก็อย่างนั้นขับไปขับมาเนี่ยคอหักใช่แล้วมันเป็นยังไงล่ะนั่นน่ะตรวจสอบดีๆบางทีก็ล้อหลุดนะเพราะจักรยานปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าขันน็อตนะกดแท็กเดียวก็เรียบร้อยแล้วไปได้เลยว่าฉันลืมกดวันนั้นล้อหลุดนะล้อหลังหลุดไปไม่เป็นทิศมันก็ขาหักนะนะเปื้อนโกขาวนะดูดีๆนะครับวิ่งก็เหมือนกันออกกำลังกายทุกวันลงเนื้อลงตัวตาขาวเอ้ยว่าอย่างนั้นวิ่งในหมู่บ้านสบายเลยรถราไม่มีแต่เจอเอาสักพักพันผ้ามาเต็มตัวใช่แล้ววิ่งผ่านที่บ้านที่เลี้ยงสุนัขพิษบูรวนรุมนะโอ้โหร่างกายแข็งแรงวิ่งขึ้นตอนละมันก็รอไม่ทันว่าอย่างนั้นเจอพิษบูเล่นซะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะในการออกกำลังกายบนถนนลาดยางอีกอย่างหนึ่งนะปั่นจักรยานวิ่งออกกำลังกายหรือมายืนหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่นะในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพทำแบบยังไงล่ะเขาเรียกว่าวิธีออกกำลังกายสารพัดนะแขนควาดเปรี้ยงรถทัวร์คิดดูนั่นถนนสี่เลนออกมายืนข้างทางได้ยังไงอันตรายไหมปั่นจักรยานก็เหมือนกันอันตรายนะไปปั่นในจุดที่ดูท่าทางแล้วค่อนข้างที่จะไม่น่าจะให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนาะเลือกที่ดีๆก็แล้วกันปั่นบนถนนใหญ่นี่เสี่ยงมากนะบางคนก็กำลังหลับเบลอๆอย่างเงี้ยทั้งๆที่เรารู้ว่าเราปลอดภัยปั่นอยู่ในขอบสุดๆแล้วเปรี้ยงเขาให้บางครั้งไม่คุ้มนะพ่อแม่พี่น้องที่นะครับต่อให้ร่างกายแข็งแรงขนาดไหนเจอ10ล้อไม่เหลือเจอ18ล้อไม่เหลือนะหรือรถที่มาชนเราเห็นไหมหลวงพ่อขนาดว่าเดินทุดงนักบุญดูท่าทางแล้วไม่น่าจะเกิดเหตุกับในทีมผู้ทำแต่ความดีเด็กน้อยขี่จะรูดเป็นโดมิโนเลยไหมพลัมพลัมพลัมพลัมพลัมกวาดตั้งกี่ศพ1โหลจบนะครับนี่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เดินแล้วบนถนนถ้าจะทุดงไปไกลๆไปทางน้ำเรียบร้อยเรือคว่ำหายไป4ยังไม่เจอเลยนะตั้งนานแล้วเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทุกเรื่องทุกราวต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะในความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรื่องนี้นะเน้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของออกกำลังกายนะครับออกไปทุกที่อยากให้ร่างกายแข็งแรงออกทุกวันนะครับเนาะ

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมนะเริ่มไอคอกไอแคกไอกาดอกกาแดกโควงโควิดเป็นโรคประจำถิ่นหวัดสายพันเอหนึ่งไปพันเอสองมั่วตัวไปหมดแล้วนะผู้คนไอกันจังผู้คนป่วยกันจังระมัดระวังกันนิดหนึ่งโรคที่มากับทางเดินหายใจในช่วงอากาศอย่างนี้นะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับตอนนี้มีการป่วยกันเป็นวงกว้างนะครับโรคหวัดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่ามั่วตัวกันหมดแล้วไอกันสนุกสนานไอกันตาโด่งตาแดงไอกันจนปอดโป่งกันหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับคาดแมสเด้อคาดแมสในจุดไหนที่เขามีการเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกันแน่นๆอย่างเงี้ยนะคนเยอะคนค่อนข้างที่จะพลุกพล่านคาดแมสดักไว้ตอนนี้นะอันตรายเด้อไอกันตาเหลืองตาปูดกันอยู่นั่นนะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเป็นใยนะนี่แหละกลางค่ำกลางคืนนอนก็ดูแลเรื่องของความอบอุ่นบ้างใส่เสื้อผ้านอนกันนะครับเนาะเปิดพัดลมก็อย่าไปเกียร์สี่หรือว่าล็อกไว้เลยไม่มีสายเลยงั้นเรียบร้อยตื่นขึ้นมาคอแห้งเดี๋ยวก็ป่วยกันแน่นอนละเพราะฉะนั้นดูกันดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยโอ้ข่าวเห็นแล้วก็ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังกันตลอดให้ป้องกันกันตอนนี้หวัดระบาดนะไปเห็นทุกที่เลยโอ้ข่าวไปตั้งแต่สีเทพยันน้ำหนาวกับทุกอำเภอไอกันสนั่นวันไหวเป็นอะไรตาว่าอย่างนั้นนั่งคำไอแล้วหอมไม่ไหวแล้วไอจนเจ็บขี้โค้งมาแล้วว่าอย่างนั้นไอยันกรณีปอดดังห้างห้างห้างห้างแล้วตาข่าวว่าอย่างนั้นนอนหงายไม่ได้แล้วเจ็บปอดต้องนอนคว่ำอาการคล้ายๆกับโควิดเลยถ้าดูท่าทางแล้วรักษาเบื้องต้นไม่หายรีบไปพบแพทย์นะรีบไปพบแพทย์นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากนี่แหละทีมงานนักประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับดูกันดีๆดูแล้วรักษาเบื้องต้นไม่หายอย่าขืนในกรณีรักษาต่อเดี๋ยวมันลงปงลงปอดขึ้นมาแล้ว ICU เลยนะเรียกว่า ICU ดูดีๆนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าหวัดลงปอดได้เหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันเด้อเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะนะครับฝากไว้ด้วยนะเรื่องนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงท้ายของรายการเนี่ยก็เลยต้องเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันโรคภัยไข้เจ็บนี่ไม่ธรรมดานี่แหละโรคหวัดนะดูกันดีๆหายจงหายใจจะไอใส่เพื่อนสักหน่อยนี่ก็เกรงใจกันบ้างบางครั้งก็นั่งใกล้ๆไอเปรี้ยงเปรี้ยงกันมาสองทีนี่ก็ติดแล้วเนี่ยโอ้ข่าวข้าวไปนั่งคุยเรื่องงานเรื่องการไอใส่กันพักเดียวก็เขาเริ่มระคายคอกินยาสกัดกินยาดักไว้ในรูปแบบของกรณีโรคที่มากับทางเดินหายใจบางทีรีบไปพบหมอเลยรอดนะครับเนาะนี่แหละข่าวดีๆนะครับเอามาพูดมาคุยพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับเอาละส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้เนาะมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้เนาะสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันอังคารวันที่15กันยายนแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกของสำนักนายกครับได้ออกมากล่าวนะครับว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนนะครับโดยได้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับซึ่งในส่วนของแนวทางด้านระบบข้อมูลครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับการรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับโดยรายละเอียดของระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในด้านของการปรับปรุงกฎหมายครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490นะครับโดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้มีผู้ขอใบที่มาขออาวุธปืนต้องผ่านการอบรมแล้วก็มีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุกๆ 1-2 เดือนนั้นก็ไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงต้องดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและการใช้ปืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าการครอบครองและการพกพาเนี่ยยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้เนี่ยยังเป็นขั้นตอนของการร่างกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนนิติบัญญัติอยู่นะครับการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นักกีฬายิงปืนที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนยังคงสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกครับรัฐบาลก็ขอแนะนำให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับที่เป็นป้ายเหลืองเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีครับรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเนี่ยสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอ.ได้ทุกแห่งเลยนะครับหรือว่าคุณฟังจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่จดทะเบียนหรือว่าเขตที่วินตั้งอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับไปยื่นภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนนะครับหากรถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพครับสามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1ถึงพื้นที่5นะครับในกรณีที่รถจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็สามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ณสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดบางสาขาในจังหวัดนั้นๆนะครับ โดยรัฐบาลเองก็ยังคงเน้นย้ำนะครับถึงมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายของสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดครับทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถค้นหาตำแหน่งตรอได้ใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะค้นหาตำแหน่งตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้อย่างสะดวกครับผ่าน LINE Official Account นะครับ Inspection Map ของกรมการขนส่งทางบกนะครับสะกดอย่างนี้นะครับ INSPECTION-MAP นะครับ Inspection Map ก็สามารถที่จะค้นหาผ่านทาง LINE ได้เลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ SMS ปลอมเป็นมิจฉาชีพกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับจากสำนักงานของตำรวจแห่งชาติเนี่ยพบว่ามีการส่ง SMS แอบอ้างนะครับเกี่ยวกับใบสั่งค้างชำระครับแล้วก็มีการแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจจะใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้ดำเนินการนะครับซึ่งจากพฤติการที่พบเนี่ยมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความในลักษณะที่ว่าท่านมียอดค้างชำระหรือว่า e-ticket นะครับโปรดชำระที่จุดๆๆๆแล้วก็จะมีแนบลิงก์ย่อด้วยเมื่อคุณผู้ฟังเนี่ยกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรรวมถึงจะมีรายละเอียดต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรานะครับก่อนจะหลอกให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับโดยขอย้ำนะครับผู้ฟังทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการแต่อย่างใดนะครับหากผู้ฟังได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวเนี่ยขอให้อย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่า กรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเครดิตนะครับโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรือว่าอ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการเนี่ยขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังเองนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะตรวจสอบใบสั่งออนไลน์นะครับถ้าวิธีที่ถูกต้องเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่ข้อมูลบริการทั้งหมดจากนั้นนะฮะเลือกยานพาหนะไปที่ตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชัน Police Care ได้นะครับแล้วก็ระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ที่เว็บไซต์ครับ ptm.police.go.th/e-ticket ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือว่าคุณฟังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโทร191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างครับผู้ฟังครับทางด้านของ CNN ได้มีการรายงานถึงกระแสความวิตกกังวลต่อทิศทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนระดับโลกเลยนะครับเมื่อดาริโอดาโมเดอิกนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic หนึ่งในผู้นำทางด้านวงการของ AI เนี่ยได้ออกมาเผยแพร่เป็นบทความนะครับเพื่อเรียกร้องให้ชะลอแล้วก็ทบทวนความเร็วในการพัฒนา AI อย่างมีสติครับโดยเตือนว่าขีดความสามารถของ AI เนี่ยกำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจนอาจจะแซงหน้าศักยภาพที่มนุษย์จะทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมได้ซึ่งหากปล่อยผ่านไปเนี่ยจะทำให้ผลกระทบเนี่ยถึงขั้นวิกฤตต่อมนุษย์เราเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำเตือนของเจคอบคอกซอนครับอดีตวิศวกรวิจัยจาก OpenAI แล้วก็ Anthropic ที่ได้ออกมาระบุอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่กำลังสร้าง AI ต่างก็มีความเชื่อลึกๆนะครับว่าระบบที่ฉลาดเกินมนุษย์นี้อาจสร้างมหันตภัยร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้มนุษยชาติเนี่ยสูญพันธุ์ได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮกระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือการสร้างเชื้อระบบไวรัสระบาดหรือการทำลายโครงสร้างทางสังคม ทั้งนี้แม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมายืนยันนะครับว่า AI ยังไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจในการปฏิบัติการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาเองอย่างเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับได้มีการเตรียมเสนอร่างกฎหมายสั่งแบนการพัฒนาซูเปอร์อินเทลเจนซ์หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อหยุดยับยั้งความเสี่ยงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับผู้ฟังทางด้านของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ครับได้กลับมาออกมาแสดงท่าทีปฏิเสธถึงแนวทางการควบคุมที่เข้มงวดโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีตลาดแล้วก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับทางด้านของเดวิดแซคครับที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ดูแลนโยบายด้าน AI ของทำเนียบขาวก็ได้ออกมาตบโต้อย่างแข็งก้าวเลยนะครับว่าในส่วนของคำเตือนเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มตื่นตระหนกหรือว่าดูเมอร์นะครับที่อาจจะมีขบวนการเบื้องหลังขัดขวางความก้าวหน้าของสหรัฐอีกทั้งยังวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าการที่บริษัท AI ขนาดใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎระเบียบนะครับแท้จริงแล้วนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างกำแพงที่กีดกันคู่แข่งรายใหม่แล้วก็จะเปิดทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายผูกขาดอำนาจควบคุมตลาดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่ย้ำชัดเจนนะครับว่ากำลังยกเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงมาพูดสหรัฐเองก็จะต้องเดินหน้าครอบครองความเป็นผู้นำของ AI ของโลกต่อไปและไม่สามารถชะลอการพัฒนาได้เพราะว่าหากสหรัฐหยุดชะงักเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะเปิดให้คู่แข่งอย่างภูมิรัฐศาสตร์อย่างจีนเนี่ยเข้ามาแซงหน้าได้นะครับแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปของชาวอเมริกันครับความกังวลที่แท้จริงกลับเป็นผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการขยายตัวอย่างมหาศาลของ AI เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data Center นะครับมากขึ้นทั่วประเทศซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเลยนะครับจนอาจจะทำให้ค่าไฟของครัวเรือนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกทั้งยังต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลด้วยเช่นกันในระบบระบายความร้อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็กลืนกินพื้นที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมครับซึ่งกระแสความไม่พอใจของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้มีการจุดชนวนให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านการก่อสร้าง Data Center ในระดับรากหญ้านะครับซึ่งข้ามขั้วความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่าในเรื่องของความเสี่ยงระยะยาวที่จับต้องไม่ได้ครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายของวันนี้ครับผู้ฟังครับไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับเรือโดยสารข้ามฟากที่ให้บริการระหว่างเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนีเซียครับประสบเหตุอับปางขณะให้บริการท่ามกลางกระแสน้ำแล้วก็คลื่นพัดอย่างรุนแรงโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยเรือออกเดินทางจากเมืองสุราบายาแล้วก็ขาดการติดต่อนะครับและเมื่อช่วงเช้ามืดของตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ด้วยท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียก็ระบุนะครับว่าจากการสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับเมื่อเวลาประมาณ 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นพบว่าเรือดังกล่าวเนี่ยอับปางลงก่อนที่ล่าสุดจะมีรายงานว่าเรือเนี่ยได้จมลงทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หัวหน้าหน่วยค้นหาแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่ได้ออกมาเปิดเผยครับผู้ฟังว่ากัปตันเรือลำที่ประสบเหตุเนี่ยได้แจ้งเจ้าของเรือก่อนขาดการติดต่อนะครับว่าเรือเนี่ยกำลังเอียงพร้อมบอกด้วยนะครับว่าสภาพอากาศในพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจโดยทีมกู้ภัยต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรเพื่อให้เข้าไปถึงเรือดังกล่าวนะครับด้านของผู้รอดชีวิตก็ออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากลูกเรือนะครับมีเพียงแค่คนที่ตะโกนขึ้นมาว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่ผู้คนจะเริ่มตะโกนแล้วก็แย่งชิงเสื้อชูชีพกันในขณะที่เรือกำลังเริ่มเอียงโดยผู้คนต่างตื่นตระหนกนะครับบางคนปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็บางคนเบียดเสียดจนผลักกันเองครับโดยผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งก็ออกมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเขาได้คว้าเสื้อชูชีพได้ทันก่อนที่เรือจะอับปางนะครับโดยเขาและก็ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยนานถึง4 ชั่วโมงนะก่อนได้รับความช่วยเหลือและไม่ทันได้คว้าอะไรติดตัวมาด้วย ซึ่งอุบัติเหตุทางเรือที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะครับแล้วก็พึ่งพาการเดินทางด้วยเรือเป็นหลักทั้งในด้านของการเดินทางประจำวันการท่องเที่ยวโดยสาเหตุหลักของเหตุร้ายเหล่านี้มักจะมาจากมาตรฐานความปลอดภัยที่หละหลวมแล้วก็สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ครับคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าสร้อยบนใบหน้าประชาชน
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
2: คันว่าเหือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเหือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
3: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
8: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
3: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิต ทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮา
9: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร065-799-7325 065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงพร้อมๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขอจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันก่อนนะครับวันนี้มีเกร็ดความรู้เรื่องของการบำรุงสายตาด้วยอาหาร5สีนะครับมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเชื่อหรือไม่ว่าสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับอาหารที่ดีนะครับก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับแต่หากพูดถึงอวัยวะที่สำคัญนะครับอย่างดวงตาแล้วนะครับแน่นอนว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่เราใช้สายตามากที่สุดนะครับไหนจะจ้องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดวงตานะครับบ่งบอกก่อนเลยว่าเรานั้นสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาหารที่จะช่วยบำรุงสายตาของเรานะครับให้แข็งแรงสดใสนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อาหารสีแดงนะครับจะช่วยบำรุงสายตานะครับชะลอนะครับจอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะว่าอาหารสีแดงนั้นนะครับมีสารซีแซนทีนนะครับผมทำหน้าที่ช่วยกรองนะครับหรือว่าป้องกันรังสีจากแสงแดดนะครับที่เป็นอันตรายต่อดวงตานะครับแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตานะครับไม่ให้ถูกทำลายนะครับพบในผลโกจิกเบอร์รี่นะครับดังนั้นใครที่ชอบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับแนะนำเลยนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยนะครับทั้งบำรุงสายตาอีกด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับอาหารสีเหลืองนะครับช่วยลดความเสี่ยงนะครับต่อโรคต้อกระจกนะครับเพราะว่าจะมีสารนะครับซีแซนทีนนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ช่วยปกป้องดวงตาของคุณนะครับซึ่งสารเหล่านี้นะครับทำหน้าที่ดูดซับแสงส่วนเกินนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แสงทำลายเลนตาของคุณนะครับอย่างเช่นพริกหยวกเหลืองนะครับที่อุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับวิตามิน C นะครับแคลเซียมนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะครับซึ่งพริกหวานสีเหลืองนะครับจะมีวิตามินมากกว่าพริกหวานสีส้มถึง4เท่านะครับกินแล้วดีต่อสายตาของเราแน่นอนนะครับอย่างที่3นะครับเป็นอาหารสีเขียวนะครับช่วยป้องกันต้อกระจกนะครับเพราะว่ามีสารลูทีนนะครับพบมากในพวกผักใบเขียวนะครับอย่างเช่นผักโขมคะน้านะครับแล้วก็ถ้าทราบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมหาผักทานกันเยอะๆนะครับรับรองว่าไม่อ้วนนะครับแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับอย่างที่4นะครับอาหารสีม่วงนะครับยับยั้งปัญหาตามวัยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ามีสารนะครับแอนโทไซยานินนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งสารชนิดนี้นะครับจะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้การเกิดสะสมของสารสีนะครับที่ทำให้ตาพร่ามัวนะครับในช่วงผู้สูงอายุนะครับมักพบในเปลือกมะเขือม่วงนะครับดอกอัญชันนะครับแล้วก็ดอกไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่5นะครับอาหารสีส้มนะครับป้องกันการเกิดโรคตาบอดนะครับตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามีสารเบต้าแคโรทีนนะครับวิตามิน A นะครับแล้วก็ลูทีนพบได้ในผักสีส้มทุกชนิดนะครับอย่างเช่นแครอทนะครับประโยชน์เยอะแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะครับที่จะเอามาทำอาหารนะครับอีกสักหนึ่งเมนูนะครับอาหาร5สีนะครับบำรุงสายตาที่เรานำมาแนะนำนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหารับประทานได้ง่ายนะครับแล้วมีหลากหลายวิธีการปรุงนะครับเลือกได้ตามใจชอบนะครับเอาเป็นว่าดวงตานั้นนะครับสำคัญกับเรามากๆนะครับใครที่อยากให้ดวงตานะครับอยู่คู่กับเรานะครับอยู่สวยกับเราไปนานๆนะครับอย่าลืมดูแลจะใส่ดวงตากันด้วยนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆนะครับที่แนะนำไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็ลองหารับประทานดูได้นะครับเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาเพื่อสังเกตความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของวิ่งได้ดีนะครับต้องกินเป็นด้วยนะครับเคล็ดลับการกินที่นักวิ่งควรรู้นะครับการเตรียมตัวนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับเพราะที่สำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของการกินนะครับการกระจายสัดส่วนของพลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนะครับสำหรับนักวิ่งนั้นนะครับไม่แตกต่างกับคนทั่วไปนะครับแผนการกินของนักวิ่งนะครับที่จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดนะครับมีความทนทานนะครับแล้วก็สามารถวิ่งด้วยสมรรถภาพที่ดีนะครับไปตลอดการวิ่งแต่ละครั้งนะครับสามารถแบ่งออกตามช่วงต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับก็ช่วงก่อนวิ่งนะครับเลือกอาหารที่ให้คุณค่าครบถ้วนนะครับได้สัดส่วนของอาหารแต่ละหมู่นะครับแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอนะครับเพื่อให้ร่างกายนะครับมีพละกำลังก่อนการวิ่งนะครับอย่างต่อไปช่วงการวิ่งนะครับสะสมพลังงานไว้ใช้ก่อนวิ่งนะครับต่อไปก็เป็นช่วงหลังการวิ่งนะครับชดเชยพลังงานการฟื้นฟูร่างกายนะครับภายหลังจากการวิ่งนะครับต่อไปเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสำหรับนักวิ่งใน1วันนะครับควรกินเท่าไหร่นะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับร้อยละ 55-60 นะครับหัวใจตับสมองกล้ามเนื้อนะครับต้องการพลังงานนะครับเพื่อให้ทำงานได้อย่างปกตินะครับต่อไปเป็นไขมันไม่ควรเกินร้อยละ30นะครับไขมันที่ดีนะครับจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้นะครับแล้วก็ไขมันนะครับยังช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับอย่างสุดท้ายก็คือโปรตีนนะครับร้อยละ10-15นะครับมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะครับก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับสำหรับนักวิ่งนะครับท่านไหนที่อยากเป็นนักวิ่งนะครับก็มีเกร็ดความรู้นะครับมาแนะนำเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักผ่อนงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

0: ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรซึ่งขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำทีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้า พบปริมาณน้ำที่สถานีที2อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอปักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
7: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
2: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปกระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือ Phantom Demand ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
8: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้ณประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบกลับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
9: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
8: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันคลอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวะที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
10: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้ พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปจะมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และขบวนการตั้งคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือพ่อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ตระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1/1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยด้านขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีด้านการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังเพื่อกวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบให้หมดไปจากประเทศไทยดารุมนอุดมพรรายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้การิบันตันตะวันตก กาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
16: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข

0: กันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

พุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ย้อนกลับมาพูดมาคุยตามที่ได้สัญญากันไว้ที่นี่แหละครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สถานีของเราก็ก่อตั้งกันมาก็หลายปีดีดักครับรับใช้ท่านผู้ฟังพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าภารกิจและก็หน้าที่ครับยังไม่จบสิ้นครับก็เดินหน้ารับใช้พี่น้องประชาชนกันต่อไปครับ

็ไปละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ฟังกันบ้างละครับไปมาก็น้อยละครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงแต่ละคืนครับที่นำเสนอครับนำเสนอไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงขออภัยครับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับในยามค่ำคืนนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงท้ายปลายรายการกันแล้วล่ะครับสำหรับในคืนนี้ครับก็คงจะทิ้งท้ายบทเพลงชุดสุดท้ายก็แล้วกันครับสำหรับรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับไว้วันพรุ่งนี้ครับย้อนกลับมาที่นี่ล่ะครับที่เก่าแล้วก็เวลาเดิมครับสำหรับในค่ำคืนนี้ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหว่านเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และจะรับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรั่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซลล์ร่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมด จะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิดและเข้าสู่กระบวนการฟีดพิษเพื่อผลิตเป็นเซรุ่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุปผาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือสัตว์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 20:17 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนเมืองสตราบูของฝรั่งเศสในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐข่มขู่และคุกคามอธิปไตยและเศรษฐกิจของแคนาดาหลายต่อหลายครั้งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีคานีมีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีการห่มอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามในไมฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93-29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะรับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลีย ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย 3-0 เซต 25-12 25-18 และ 25-18 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง 36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีร์กีซสถานไปได้3-2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
7: โค้ชอ่านวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
8: หรือความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
7: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นฐานิชคัดนาครายงาน
6: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่ Domestic Power Volleyball Academy League และวอลเลย์บอลอาชีพ Pro Challenge ติดตามได้จากรายงาน
9: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพังเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4S เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VCนครปฐม SSRU ฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการ Pro Challenge ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่วนทั้งสองรายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
11: อิทธิบาทมี4ประการคือ1ฉันทะความพอใจที่จะทำ2วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะเป็นประจำค่ะในทุกวันอังคารนะคะเราร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยาตาวินินและท่านฟังครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะนานๆทีจะได้กลับมาพูดคุยกับอาจารย์ก็เลยมีหัวข้อที่เขากำลังพูดคุยกันใหญ่มากแล้วก็อย่างนึงอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจนะคะคือเรื่องของ Data Center คนเขารู้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลทำอะไรเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงแย่งชิงพื้นที่กันเหลือเกินนะคะว่าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อยากจะเป็นที่ตั้งของศูนย์ Data Center ในประเทศไทยค่ะอาจารย
3: ์ครับคือสำหรับผมเนี่ยเราก็ต้องเกริ่นกันก่อนนะว่าบางทีผมอาจจะพูดเอาเป็นกรอบภาพกว้างๆเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ IT นะครับก็จะอาศัยการพูดคุยกับบุคคลที่เขารู้เรื่องนะครับแล้วก็เป็นคนทางด้าน IT แล้วก็จะต้องสนใจเ

0: ธุรกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนใจ IT มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่อง data center เนี่ยเป็นเรื่องที่มีการคุยกันเยอะนะครับเพราะเราเริ่มต้นก่อนนะครับคำว่า data center มันก็ชัดนะครับว่าศูนย์ข้อมูลเนา
1: ะ
0: ถือว่าข้อมูลตอนนี้เนี่ยเวลาที่เรามีเนี่ยเช่นเราจะใช้นะครับงานอะไรก็ตามทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งเราใช้งานทางด้านนะครับโรบอทงานทางด้าน AI เนี่ยมันก็จะต้องมีศูนย์ประมวลข้อมูลเนาะซึ่งเวลาประมวลข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีทั้งระบบที่เขาเรียกว่าระบบคลาวด์ก็คือไปประมวลตรงไหนก็ไม่รู้คลาวด์อยู่บนก้อนเมฆอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะมันก็จะมีระบบของการประมวลผลนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งการประมวลผลเนี่ยคำถามคือถ้าเราเป็นองค์กรหนึ่งเราก็คงจะไปประมวลผลที่จุดหนึ่งเช่นเรามีคลาวด์ของเราเองเช่น public cloud ที่เราไปเช่ากับที่เขามีเตรียมกับคลาวด์ให้เราแล้วก็เราก็อยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับเราก็มีเทวดาหลายองค์นะก็คืออยู่บนก้อนเมฆเนี่ยก็ไม่รู้คุยกันตรงไหนอะติดต่อเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนหมดที่หนึ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นระบบคลาวด์แต่ถ้าเรามีคลาวด์เราเองก็เป็น public cloud ถ้า private cloud ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนเองก็ต้องการมี private cloud เพื่อจะสงวนข้อมูลของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้นะครับเพราะเชื่อว่าถ้ามี private cloud เนี่ยการประมวลผลข้อมูลต่างอยู่ตรงเนี้ยแต่หลายคนก็เริ่มมองว่าเอ๊ะถ้าเป็น private cloud เนี่ยถ้าเรามีระบบป้องกันไม่ดีเช่น cyber security ที่ไม่ดีเนี่ยแฮกเกอร์ก็จะทำให้แฮกง่าย
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังๆมีคำว่า PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทีนี่โอ้โหถูกปรับมหาศาลคนก็เลยเริ่มมองว่างั้นเอาไป public cloud ดีกว่าเพราะ public cloud เนี่ยที่ใช้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะมีระบบ cyber security ที่และเขาก็คงจะดูแลในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอัปเดตการป้องกันการแฮกที่ดีเราก็จะไว้ใจได้เพราะว่าเราก็ให้บุคคลคนนั้นเนี่ยที่เป็นคนที่ให้เช่าคลาวด์ก็คือ Public Cloud เนี่ยเขาดูแลแทนเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องเป็นจำเลยที่หนึ่งประมาณนี
1: ้
0: นะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้คำว่าคลาวด์เนี่ยเราพูดถึงองค์กรใดองค์กรหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมหาลัยหนึ่งเช่นมหาลัยขอนแก่นไทยเรามีทั้ง Public ทั้ง Private นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหลายมหาลัยรวมกันถูกไหมมหาลัยในกรุงเทพรวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: มหาลัยทั้งประเทศไทยรวมกันก็ใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วผมลากไปกายสาก่อนอ่ะแล้วโรงเรียนมัธยมล่ะ
1: เ
0: ป็นโรงเรียนประถมล่ะ
1: โหยิ่งเยอะ
0: แล้วท้ายสุดขยายผลไปเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆอีกหน่วยราชการต่างๆอีก
1: ค่ะ
0: โอตอนนี้ละการประมวลผลมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นคลาวด์หลายๆตัวรวมกันเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบหมื่นๆตัวแสนๆตัวมารวมกันเพราะว่านั่นแหละคือ data center ที่เป็นลักษณะของการที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่จะประมวลผลเพราะตอนเนี้ยโอ้โหมันประมวลผลกันหลายกลาดเลย
1: ค่ะ
0: เช่นคุณยาตาวินินขับรถที่เป็นรถ EV นะ
1: อ
0: ่
1: าค่ะ
0: คุณยาตาวินินก็จะรู้สึกว่าคุณยาตาวินินนั่งอยู่บนการประมวลผลของเครื่อง
1: ใช่
0: ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรถเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณยาตาวินินเนี่ยจะพัฒนาอัปเดตข้อมูลที่เป็นแมปแผนที่คุณยาตาวินินอาจจะต้องเชื่อมโยงกับระบบที่เป็นระบบเปิดละคราวที่ใดที่หนึ่งหรือบางทีเชื่อมโยงกับดาวเทีย
1: ม
0: และถ้ารถคันหนึ่งเนี่ยมันขับด้วยระบบไดรเวอร์เลสก็คือไม่มีคนขับ
1: ออ
0: โต้คาร์อัตโนมัติคาร์เนี่ย ซึ่งเราจะเริ่มเห็นหลายๆประเทศอย่างเช่นถ้าไปอเมริกาเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกนะ
1: ค่ะ
0: รถยนต์เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยแล้วเขาจะประมวลผลในชิปในรถแล้วก็บางทีอัปเดตข้อมูลผ่านดาวเทียมเนี่ยและถ้าการประมวลผลที่เร็วในรถเชื่อมโยงกับจุดต่างๆอันนี้รถหนึ่งคันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าท้องถนนในอนาคตซึ่งจะมีรถยนต์เป็นร้อยๆคันพันๆคันแสนๆคันวิ่งอยู่บนท้องถนนคุณยาตาวินินคิดว่ามันจะต้องใช้การประมวลผลข้อมูลตรงไหนล่ะเพราะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ไปประมวลผลใน data center
1: ครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมันจะปลอดภัยไหมคะ
0: เราต้องมองก่อนนะครับว่าเราเคยเห็น data center ระเบิดที่ไหนไหม
1: เท่าที่ตอนนี้มายังนะคะอาจารย
0: ์ยังนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสระเบิดไหมมีฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่านะครับระบบการป้องกันปลอดภัยมันดี
1: 100%
0: ถ้ามันดี 100% บริษัทประกันทำงานเนาะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติบอกว่าอย่างเช่นว่าเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าโรงไฟฟ้าจะระเบิดนะครับมันก็มีโรงไฟฟ้าระเบิดได้นะครับ
1: ใช่
0: เพราะถามว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่แล้วล่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าความปลอดภัยเนี่ยมันต่ำมากเพราะว่าพวกนี้เขารู้ถึงปัญหาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีวิศวกรคอยควบคุมเช็คและดูแลเพราะว่าถ้ามันระเบิดทิ้งหรือว่ามันมีไม่มีความปลอดภัยไฟไหม้ทิ้งเนี่ยความเสียหายมันมหาศาลทั้งการลงทุนของธุรกิจเองกับความเสียหายที่ลูกค้าจะฟ้องร้องนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นครับว่าอันที่ผมยกตัวอย่างนะแบบพูดตัวอย่างว่าร้านเขาบอกว่าไม่อยากเดินทางโดยเครื่องบินเพราะเครื่องบินเนี่ยไม่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะอุบัติเหตุโอ้เห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวแต่คำถามคืออุบัติเหตุต่อจำนวนครั้งที่เดินทางเครื่องบินเขาบอกเป็นสถิติที่มีอุบัติเหตุต่ำสุด
1: โอ้ใช่

0: ขับรถในท้องถนนกรุงเทพน่าจะมากกว่าอีกมากกว่าแบบเป็นร้อยเท่าเลยค่ะ
1: จากตอนนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรานั่งอยู่หลังรถหลังพวงมาลัยเราคิดว่าปลอดภัยนะแต่ถ้าดูจากสถิติเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่มีความปลอดภัยนะมันมีอุบัติเหตุได้เสมอเพราะนั้นถ้าคุณยาตามีนินนะครับแล้วท่านฟังอาจตั้งประเด็นว่าเอ๊ะมันปลอดภัยไห
0: ม
1: ผมเชื่อว่าด้วยระบบของการทำงานการลงทุนเป็นหมื่นๆล้านบาทนะครับพันๆล้านบาทเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยผมปลอดภัยจริงแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีระบบการควบคุมซึ่งการควบคุมมี3อย่างแล้วกันนะ1ก็คือกฎหมายคือกฎหมายนี้ต้องวางโครงไว้ว่าการมี data center การมีต่างๆมันจะต้องมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยอย่างไรนะครับอันนี้ผมว่าอันด่านที่1ด่านที่2เนี่ยบริษัทเองเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมด้วยตัวเองเพราะว่ามันคือแบรนด์ชื่อเสียงของตัวเองเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นร้านค้าเอาร้านขายเสื้อผ้าแล้วกันนะครับร้านขายเสื้อผ้าออกไปปั๊บซัก 2-3 ครั้งนะฮะสีซีดหดผ้าสีตกสินค้าเราจะไม่ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเลยเพราะความปลอดภัยในบริษัทก็จะควบคุมเพราะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นความปลอดภัยที่ต้องอยู่ในระดับของบุคคลซึ่งหัวหน้างานก็ต้องควบคุมคุณอย่าไปทำนู่นทำนี่ให้มีความเสี่ยงนะเช่นถ้าสมมติว่าคุณไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยเขาห้ามคุณสูบบุหรี่นะหรือห้ามใช้ไฟเนี่ยคุณก็ต้องอย่าใช้อันนี้มันก็เป็นระบบการควบคุมเนาะซึ่งผมว่าเขามีกลไกการควบคุมนะครับเพราะนั้นถามว่าปลอดภัยไหมผมคงต้องตอบว่าด้วยหลักการทางเทคนิคปลอดภัยครับ
0: แล้วถ้าจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วมันคุ้มค่ากับประเทศไทยในการลงทุนเป็น data center หรอคะเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยถ้ามองตรงๆอาจารย์บุคลากรของเราในส่วนของการ AI หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็คงจะไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาก็คึกคักน่าจะเป็นเรื่องของที่ดินแถบที่จะไปลงทุนมันน่าจะสูงขึ้นหรือว่าคนมีงานทำมากขึ้นแค่นั้นเองอะคะอาจารย์
1: คือคำตอบนี้เนี่ยผมอาจจะตอบแทนคนทุกคนไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดแต่ผมตอบด้วยคำถามนี้ดีกว่า
0: ค
1: ุณยาตาวินคิดว่าถ้าคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากมีสนามบินเป็นของตัวเองไหม
0: น่าจะอยากนะคะ
1: ถูกไหมฮะผมเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดไปคุยกับภาคธุรกิจต่างจังหวัดท้องถิ่นต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทุกจังหวัดจะมีสนามบินเป็นของตัวเองเพราะมันเป็นความคล่องตัวมันเป็นภาพลักษณ์อะไรไม่เดินทางง่ายนะครับและถ้ามีสนามบินเนี่ยสิ่งที่ทุกคนประคองไว้จะช่วยกันนี่ถือว่าทำให้สนามบินเนี่ยไม่ปิดได้ไหมนะครับก็คือคนส่วนใหญ่บอกว่าเอ๊ะมันมีเที่ยวบินพอไห
0: ม
1: นะครับเที่ยวบินเนี่ยมีพอหรือเปล่าและจำนวนเที่ยวบินที่มีเนี่ยนะครับคุณยาตามินีแล้วท่านฟังจะเห็นเลยนะว่าเอ๊ะบางทีถ้ามันไม่พออันนี้ไม่คุ้มค่าสนามบินก็เลยต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าสนามบินถนนท่าเรือสถานีรถไฟไฟฟ้าปะปาถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่าเป็น
0: คร
1: ับเพราะคำถามคือ data center ถือเป็นโครงสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลใช่หรือไม่คำตอบคือใช่
0: ค่ะ
1: สำคัญหลายคนบอกว่าเราไม่มีก็ได้นี่ถูกครับผมตั้งคำถามใหม่คุณยาตาวินิงคิดว่าประเทศไทยควรจะปิดโรงไฟฟ้าทั้งหมดและรับซื้อไฟจากต่างประเทศทั้งหมดไหม
0: ไม่ดีดิเขาเผื่อเขาไม่ขายให้เราอะค่ะอาจารย์
1: เห็นไหมความมั่นคงแล้วนะกลับมาใหม่เราซื้อน้ำจากต่างประเทศดีไหมโดยไม่ต้องผลิตน้ำเองเห็นไหมฮะเราไม่มีสนามบินของตัวเองดีไหม
0: ค่ะเข้าใจแล้ว
1: เพราะนั้นเนี่ยครับ data center เนี่ยสิ่งที่ผมถามแล้วก็ฟังจากหลายหลายคนมันคืออธิปไตยในข้อมูล
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับและท้ายสุดเนี่ยแม้ว่าโลกนี้เขาจะเรียกว่า no latency นะคือไม่มีความหน่วงเพราะว่าระบบของการส่งข้อมูลอาจจะด้วยความเร็วแสงผมก็ไม่รู้ว่าเขาส่งมันยังไงนะอย่างน้อยก็ 1,100 ฟุตต่อวินาทีก็ความเร็วเสียงหรือความเร็วแสงส่งโดยไฟเบอร์ออปติกต่างๆเนี่ยเพราะว่าการส่งข้อมูลต้องเร็วเราอาจจะมี data center ที่ต่างประเทศได้เช่นมาเลย์กับสิงคโปร
0: ์
1: ที่คำถามคือเอ๊ะถ้าเรามี data center เป็นของเราเองเนี่ยถ้าขนาดสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นแล้วประเทศอื่นเนี่ย data center เขาไม่พ
0: อ
1: เขาตัดสายคือตัดสายตัดสัญญาณกับไทยได้ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาไฟเขาไม่พอเขาใช้ในประเทศได้ไหมอย่างเงี้ยฮะหรือไม่กับเราเป็นประเทศไทยเนี่ยตอนน้ำมันแพงหรือว่าตอนสงครามเนี่ยฮะสหรัฐกับอิหร่านน้ำมันอาจจะส่งเข้ามาไม่ได้เราจำกัดการส่งออกไหมน้ำมันถูกไหมฮะเพราะเนี่ยมันจึงกลายว่า data center เนี่ยที่มันจะต้องถูกใช้ในโลกยุคหน้าคือ automatic world เนี่ยหรือ autonomous world machine คุยกับ machine internet of thing รถยนต์คุยกันเองหุ่นยนต์ทำงานคุยกันเองหุ่นยนต์คุยกับเซิร์ฟเวอร์คุยกับคนผ่าน AI แบบเนี้ยมันจะต้องมีระบบที่รองรับข้อมูลใหญ่พ
0: อ
1: เพราะคำถามสำคัญคือเราควรจะมีกี่โรง
0: ใช่ค่ะ
1: เราควรจะจำกัดใช่ไหมเราควรจะมีเท่าไหร่และท้ายสุดทรัพยากรเราพอไหมเช่นน้ำเขาบอกว่าโอ้โหน้ำมีบางประเทศนี่หรือประสบการณ์ของหลายๆที่น้ำมีแห้งผ่านเลยนะใช้น้ำเยอะมากและไฟก็ใช้เยอะมากและเรามีเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จริงเปล่า มันจะมีธุรกิจเครือข่ายต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ถามผมนะคุณยาตามินินคนที่พูดดีที่สุดเนี่ยและคุณยาตามินินเราต้องบอกว่าเราอยู่ในแวดวงของคนที่หาข้อมูลเนา
0: ะ
1: คุณยาตามินินเห็นแผนการว่าเราต้องมี data center เท่าไหร่ไหมเป็นจำนวนเท่าไหร่เราได้ยินรายละเอียดเกี่ยวกับ data center โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนมากน้อยแค่ไหนแทบไม่ได้ยินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะได้ยินแต่ว่าเห็นข่าวอ้าวมันมีถังน้ำมันอยู่ข้างใต้นี่โอ้อย่างนี้มันระเบิดทำได้ไงเนี่ยมันจะต้องสำรองไฟขนาดนั้นเหรอมันต้องมีแบบนี้เราจะเห็นแต่ข่าวที่มันเป็นในเชิงลบพอสมควรไฟพอเปล่ามันแห้งแล้งนะ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: แต่ว่าจริงๆเราน่าจะได้ยินข้อมูลในเชิงสองด้านทั้งบวกทั้งลบแล้วก็จะต้องมีแผนว่ามันทำอะไร
0: ค
1: ือสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่คน IT man เนาะอย่างที่บอกคือผมอาจจะไม่ได้ตามรายละเอียดมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ผมเริ่มตามมากขึ้นแล้วเพราะมันเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมก็จะเริ่มตามมากขึ้นแต่ว่าจริงๆเรามีแผนเนี่ยว่าเอ๊ะมันมีกี่ data center กันแน่แต่ผมรู้ว่าในอนาคตถ้า data center ใช้เนี่ยผมเคยเห็นข้อมูลว่าเราต้องใช้ไฟถึง 7,000 เมกะวัตต
0: ์
1: มันใช้ไฟเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้น้ำในการที่ดูแล data center เนี่ยโอ้มันใช้หลายคิวอะเนาะผมยังจำตัวเลขมันไม่ค่อยได้ชัดนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องแบบนี้ทางการจำเป็นนะหรือภาควิชาการภาคต่างๆจะต้องให้ข้อมูลกับสังคมมากขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องโถงดีหรือไม่ดีอะครับ
0: อันนี้กำลังคิดพออาจารย์บอกว่าใช้ไฟเยอะเราก็เล่นแอบคิดอยู่ว่าเอ๊ะอย่างสแกมเมอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น data center ไหมคะที่อยู่แถวชายแดนที่มีมาเอ๊ะเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเยอะเหมือนกันเอ๊ะมันก็เหมือนเป็น data center ของเขาเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์ก็เขาอาจจะต้องใช้ data นะครับจะอาจต้องใช้ data เพียงว่าสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะมองการตีความของ data center คือการประมวลผลนะฮ
0: ะ
1: คือจริงถ้าสมมติเราข้อมูลดึงเข้าดึงออกเนี่ยเราจะไม่ได้ประมวลเนาะคือเราต้องมองยุค AI อ่ะคือโลกยุค AI สังเกตนะครับว่าผลในโทรศัพท์ของเรา
0: ใช่
1: ไหมเราจะสังเกตมันประมวลผลเขาบอกรอแป๊บมันเหมือนกับมาประมวลผลในโทรศัพท์ของเราเวลาเราถามพวกแชทถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่จริงๆมันอาจจะประมวลผลจาก data center นี่แหละหรือจากคลาวด์ใดคลาวด์หนึ่งเนี่ยก็คือประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่เรานะครับคือผมต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่นักเทคโนโลยีผมพูดจากหลักการและความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยท่านจะต้องเช็คข้อมูลชัดเจนให้มากขึ้นนะครับแต่ผมพูดตามหลักการว่านี่คือหลักการที่เราสังเกตว่าในโลกยุค AI โลกยุคโรบอทเนี่ยการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากและท้ายสุดมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ทำไม่ใช่องค์กรเดียวที่ทำแต่มันคือถ้าเราพูดถึงตัว SME ในบ้านเราเนี่ยนะครับตลอดจนเป็นขนาดใหญ่3ล้านหน่วยนะครับเพราะถ้า3ล้านหน่วยถ้ามีการประมวลผลแบบนี้เอาประมาณสักล้านหน่วยธุรกิจเนี่ยโอ้มันใช้ข้อมูลมหาศาลนะในการประมวล
0: ใช่ใช่
1: นั่นคงเป็นเหตุผลที่ทำให้ data center เนี่ยจึงจำเป็นต้องมีนะครับอย่างที่บอกตอนนี้สิ่งที่มาแรงค้าไทยทำเนี่ยเราก็จึงพยายามไปเชื่อมโยงและไปลิงก์กับหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาทำการเทรนทำการสอนบุคลากรที่ต้องรู้เรื่องแบบนี้เราก็ต้องเตรียมให้พร้
0: อม
1: นะครับเราต้องบอกว่าพอมี data center เนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นต่อเนื่องเช่นผมถามว่าสหรัฐมี data center ไหม
0: นี่ก็จะเป็นคำถามต่อไปเหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์ครับผมว่ามีแล้วก็บางทีเนี่ย data center นะครับผมก็เพิ่งคุยกับผู้รู้นะครับที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับ IT บอกโอ้ data center มันเป็นเมืองเลยนะ
0: โอ้เหรอคะ
1: คือมันเป็นเมืองฮะแต่ไปอยู่ห่างไกลมากเลยอ๋อเพราะบางทีคนเมืองจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้อยู่ใกล้เมือง
0: อ๋อ
1: แต่พอไปอยู่นี่ที่ห่างไกลเนี่ยนะครับมันเป็นเมืองที่โอ้โหแบบกินเนื้อที่มหาศาล
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้การประมวลผลค่อนข้างเยอะเพราะเราถามต่อว่าแล้วจีนมีมั้ยโอ้จีนนี่ผมว่ายิ่งต้องมีเพราะมีโรบอทเต็มไปหมด
0: น่าจะมีหลายที่ด้วยมั้งคะจีนดูแล้ว
1: ใช่ฮะคือทุกที่จะต้องมี data center หลายแห่งแน่ๆอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ผมว่าอย่างน้อยเขามี 5-6 แห่งเป็นอย่างน้อยนะครับคือแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยผมว่าก็อาจจะมีระดับหนึ่งแต่แล้วเขามีข้อจำกัดเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่ต้องซื้อน้ำ
0: อ๋อค่ะ
1: ถูกไหมเขาเป็นเกาะเพราะนั่นจะสังเกตเห็นนะครับว่า data center เนี่ยจึงมาอยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันเพราะมันเต็มละเช่นเราเคยได้ยินว่าผู้บริหารของบริษัท IT ระดับโลกชิประดับโลกผมไม่ระบุชื่อนะบินมาที่ไทยมาพูดถึงประเทศไทยก็บินไปลงทุนที่สิงคโปร์มาเลย์อินโดไปเปิด data center ซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยของไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นที่เขาคิดว่าจะต้องตั้งในไทยแต่ว่าพอหลังๆเราจะเริ่มเห็นว่าข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นมาเลเซียก็อาจจะเพียงพอของเขาละในระยะต้นสิงคโปร์เขาไม่มีไฟหรือว่าไม่มีน้ำเพียงพอหรือมันเป็นความเสี่ยงเราจึงเห็นว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตั้งแต่ปี67 68และ69เกิน1ล้านล้านบาทแล้วประเทศอันดับหนึ่งที่มาลงทุนในไทยเนี่ยจะเปลี่ยนจากประเทศจีนมาเป็นสิงคโปร์และก็การลงทุนเนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้ AI Data Center เพราะนั้นจีนสิงคโปร์มาในหมวดนี้ นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คำว่า data center จึงเข้ามาอยู่ในโสตประสาทเรามากขึ้นนะ
0: ค่ะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกว่ามหาวิทยาลัยก็มีข้อมูลต่างๆมี data ต่างๆอีกหน่อยเราสามารถรวมกันเป็นศูนย์รวมของ data center ในเรื่องของการศึกษาได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์เฉพาะเรื่องการศึกษา
1: คือตอนนี้ผมเชื่อว่าตัว data center เนี่ยเวลาที่เราคุยเนี่ยมันเป็นการประมวลนะครับเป็นศูนย์รวมเซิร์ฟเวอร์ต่าง
0: ๆ
1: นะครับที่จะใช้ในการประมวลนะครับอาจจะมีกลุ่มก้อนเมฆนะมีคลาวด์แหลกลาอะไรอยู่นะครับซึ่งจะเป็นการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า data center เนี่ยเราคงจะต้องแยกก่อนว่าถ้าเป็นระบบข้อมูลสารสนเทศผมเชื่อมันไม่ได้อยู่ในคำว่า data center เนาะ
0: okay.
1: แต่ว่าถ้าสมมติระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยนะครับเช่นสมมติว่าผมเอากระทรวงอวเป็นตัวตั้งเขาเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละมหาลัยให้มหาลัยเนี่ยส่งข้อมูลไปเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคงเป็นระบบของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศนะครับ
0: okay.
1: แต่คำถามที่สำคัญก็คือว่าถ้าสมมติระบบข้อมูลที่ data center จะไปเอามาจากตัวของมหาลัยต่างๆทั่วประเทศมหาลัยเปิดให้เข้าข้อมูลได้แค่ไหนอันนี้ผมเล่าได้หลักการนะเวลาผมฟังรองอธิการฝ่ายไอทีมาเช่นว่าผมเปิดข้อมูลของผมไว้ในถังหนึ่งที่จะให้ทุกคนเนี่ยวิ่งเข้ามาใช้ข้อมูลนี้ได้หรือตอนนี้ที่เราสังเกตเห็นแชทคือแชทเจอข้อมูลจากที่เราเปิดเผยต่อสาธารณะคือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต
0: ์ใช่ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะเพราะนี่สังเกตว่าถ้าข้อมูลที่เราสงวนสิทธิ์ไว้เองเราไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยอันนี้ระบบของแชทหรือ AI ยังเข้ามาไม่ถึง
0: ใช่
1: ถูกไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดข้อมูลให้สังคมได้รับทราบไอ้ตรงเนี้ยระบบเนี้ยมันเข้าถึงแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอก data center เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของ2 อย่างที่เราคุ้นเคยกันคือระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลตรางไว
0: ้
1: ซึ่งคิดว่านั่นคงจะไม่ใช่ data center ในความหมายที่เราจะคุยกันในขณะนี้แต่ data center ก็จะเป็นแหล่งที่ประมวลผลข้อมูลนะครับ
0: ก็เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์ยังรู้ลึกกว่าดิเพราะว่าพยายามเข้าใจเหมือนกันอันนี้พออาจารย์มาแยกว่าเป็นสารสนเทศกับเรื่องของการประมวลผลอันนี้เก็ตเลยเก็ตขึ้นมาทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะคะคือก็มีหลายคนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็จะมองว่ามันไม่เห็นจะสำคัญกับเราไม่เห็นจะใกล้ตัวเราแต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่กับตัวเราเลยค่ะในโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวเราในการประมวลผลทุกอย่างอย่างที่อาจารย์บอกมาว่าทุกอย่างมันประมวลออกมาเราบางทีเราอยากจะดูว่าฝนตกหรือเปล่าถามว่าวันนู้นวันนี้ฝนตกมันก็ประมวลผลถูกต้องไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ก็คือ
1: ต้องบอกว่า data center จะทำนอกจากประมวลผลคือเข้าภาพข่าวจากดาวเทียมมานะครับซึ่งก็สะสมมาไปหาเสร็จแล้วก็จริงๆๆแอปพลิเคชันก็คงจะประเมินได้นะถ้าถือว่าระบบคลาวด์ของเขาใหญ่พอนะ
0: คร
1: ับว่าท้ายสุดก็คือไปประมวลผลแล้วก็เอา AI มาตีความว่าถ้าข้อมูลอุตุนิยมของทั่วโลกเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตอนนี้เริ่มมีการก่อตัวของเมฆนะฮะลมความแรงเท่าไหร่แล้วประมวลผลเราก็จะได้การพยากรณ์อากาศในโทรศัพท์มือถือเราได้เลยถ้ามันเป็นระบบของการประมวลผลที่ใหญ่พอเข้าถึงข้อมูลที่มากพอนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับคือ data center เป็นแหล่งรวบรวมการประมวลผลของคนเป็นล้านๆคนทีเดียวกันครับแต่ว่าถ้ามุดโทรศัพท์มือถือมันก็คนหนึ่งคนนะครับ
0: ตอนนี้ก็อยากรู้แล้วล่ะว่าตรงไหนที่รัฐบาลจะจิ้มเป็นจุดที่จะให้เป็น data center เพราะอาจารย์บอกว่าใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ที่แน่ๆแถวนั้นเนี่ยที่ดินจะต้องแพงขึ้นแน่ๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: คือเราคงจะต้องออกมามองแบบนี้นะครับผมได้ทราบข้อมูลของคนที่ทำนิคมอุตสาหกรรม
0: ค
1: ือตัว data center เนี่ยคือถามว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับถ้าที่ผมทราบเนี่ยนะครับคือหนึ่งเขาต้องการไฟ
0: ถ
1: ูกไหมฮ
0: ะ
1: เพราะไฟเนี่ยมันเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ต่าง
0: ๆใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สองเนี่ยเขาต้องการระบบการหล่อเย็นก็คือเขาต้องการน้ำเพราะ data center เนี่ยนะครับจะต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีเพราะว่าเขามีเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยสถานที่ตั้งเนี่ยมันต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอ
0: ก็คือต้องใกล้ทะเลไงเหรอคะอาจารย
1: ์ใกล้แม่น้ำก็ได้
0: ใกล้แม่น้ำ
1: ใกล้แหล่งน้ำก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นทะเลเนี่ยผมว่ามันจะต้องทำให้เป็นจืดก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นระบบความเค็มมันจะไปเกาะที่ต่างๆเนา
0: ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีระบบของน้ำนะฮะที่ในการคูลดาวน์นะครับเพราะนั้นคำถามสำคัญคือหนึ่งเนี่ยพื้นที่นั้นควรจะเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากนะซึ่งจะมีโรงไฟที่ดีและจะมีระบบน้ำซึ่งแน่นอนว่าถ้าเขาไปในที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นเราเอาง่ายๆนะถ้าเป็นผมเนี่ย data center ควรอยู่ที่ EC นะส่วนหนึ่งแต่ผมรู้ว่าที่ภาคกลางเนี่ยก็มี data center ไปลงในนิคมอุตสาหกรรมที่ภาคกลางก็
0: ม
1: ีนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อสำคัญคือ ือไฟกับน้ำเนี่ยเราต้องเตรียมสายส่งเตรียมระบบน้ำให้เพียงพ
0: อ
1: เพราะว่าเวลาเขาประมวลผลเนี่ยนะครับโอ้โหเขาจะต้องแบบระบบของการระบายความร้อนหล่อเย็นเนี่ยนะครับจำเป็นต้องมีและที่สำคัญคือด้วยหลักเนี่ยเขาต้องมีไฟฟ้าสำรองซึ่งลักษณะของไฟฟ้าสำรองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยวิธีสำรองดีที่สุดคือถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าสำรองมันต้องมีประมาณ2วันเนี่ยนะครับเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้นต้องมี2วันนะอย่างน้อยวันถึง2วันคำถามคือถ้าพุทธไฟดับตอนกลางคืนทำไงฮะมันไม่มีโซล่าเซลล์ถูกไหมไม
0: ่
1: มีแบตเตอรี่เก็บ
0: ใช่
1: เขาก็เลยต้องมีน้ำมันไง
0: อ๋อค่ะ
1: จึงหมายความว่ามันจึงต้องมีน้ำมันสำรองไว้ในการปั่นไฟเจเนอเรเตอร์เพราะนั้นเนี่ยมันมีหลักการและเหตุผลของมันอยู่อะครับปิดว่าระบบของการควบคุมต้องมีเท่าไรต้องวางระบบไงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้อะเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางเทคนิคเรื่องกฎหมายเนาะนะครับแต่ว่าคำถามคืออยู่ตรงไหนเนี่ยก็คืออยู่ในที่ที่มันมีความพร้อมด้านพลังงานและน้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่า data center มีไม่เพียงพอระบบของการพัฒนาเรื่องของธุรกิจ IT ดิจิทัลเนี่ยมันจะถูกจำกัด นะครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราคุณจะตาวินินแล้วทั้งฝั่งลองคิดดูนะเกิดไฟฟ้านะติดดับๆเนี่ยคิดว่านักอุตสาหกรรมเขาอยากไปลงทุนไหม
0: โอ้ไม่ไปแน่ๆค่ะดิฉันก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่เพราะเป็นความเสี่ยง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะอย่างที่บอกครับมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันสำคัญต่อการพัฒนา นะครับเหมือนกับตอนนี้ถ้าสมมติว่าคนมีลูกหลานเนี่ยถามว่าลูกหลานต้องมีอะไรติดตัวบ้างหนึ่งภาษาแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: หลายคนบอกว่าส่งอินเตอร์นะให้ลูกไปฝึกภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้มันคือโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือจากนั้นเราก็เสริมป่าปลายเช่นคณิตศาสตร์เช่นศิลปะเช่นดนตรียิ่งเจอน้องเนเน่ซึ่งกำลังจะแข่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับเลยบอกงั้นเอาดนตรีดีกว่าเนี้ยนะอันนี้เพราะนั้นดังเจอคือโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาประเทศนะครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์ก็ได้มาเรียกว่ามาย่อยให้เข้าใจง่ายจะบอกว่าจะกระจายข้อมูลก็ไม่ได้มาย่อยคำว่า data center แล้วก็ชี้ให้เห็นถึงว่า data center เนี่ยมีความสำคัญยังไงเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเชื่อได้ว่าไม่รู้เลยรู้แค่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข้อมูลทำอะไรตอนแรกนี้ฉันยังเข้าใจผิดไปด้วยซ้ำว่าเป็นข้อมูลในด้านสารสนเทศทั้งหมดแล้วค่อยเอามานั่นประมวลแต่คือมันแยกกันมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการประมวลผลนะคะก็อาจารย์เอามาย่อยให้เราฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นทั้งหมดของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดี

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลีนครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกศครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นกันครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ามการเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

แล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องละลาบละล้วงหรือเป็นเรื่องที่พระไปรู้ดีอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเหตุที่อยากจะคุยเรื่องผู้หญิงนั้นก็เพราะว่าเห็นผู้หญิงทั้งหลายมีพฤติกรรมในทางสังคมที่เปลี่ยนไปมากในด้านที่ดีเป็นความดีความเก่งก็เปลี่ยนไปจากเดิมต้องขอชมเชยว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีความรับผิดชอบสูงมีความสามารถในตัวเองสูงที่เรียกว่าศักยภาพมีหน้าที่การงานในระดับสูงจนถึงระดับโลกและก็การก้าวสู่ระดับโลกนั้นเกิดจากการเป็นที่ยอมรับเช่นผู้หญิงได้เป็นหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆผู้หญิงพัฒนาตนเองจนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผู้หญิงพัฒนาตนจนเป็นประธานาธิบดีได้สิ่งเหล่านี้เป็นการประกาศความดีของผู้หญิงว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้น่าสรรเสริญน่ายกย่องนี่เป็นการฝากกระแสในมุมที่ดีจนเป็นความสำเร็จเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับของผู้หญิงทั้งหลายแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีพฤติกรรมในด้านไม่ดีอยู่บ้างพฤติกรรมในด้านไม่ดีนั้นวัยรุ่นบางคนไม่สามารถผ่านกระแสโลกจนอยู่ในกระแสของโลกซึ่งหากว่าอยากจะดูวัยรุ่นเด็กผู้หญิงในบ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้เราจะเห็นพฤติกรรมของเด็กผู้หญิงหลายประการซึ่งอัตมภาพจะลองประมวลมาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนมีพฤติกรรมที่ตกอยู่ในกระแสโลก

อยากสักแท้ถูกอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์อยากเด่นกว่าคู่แข่งอยากแต่งสายเดี่ยวอยากเที่ยวผับบาร์อยากกินชาเขียวอยากมีผิวขาวอยากเป็นสาวแบบญี่ปุ่นอยากมีหุ่นเพรียวลมอยากแต่งตัวเอวลอยอยากมีชายคอยตามตื้ออยากมีมือถือรุ่นใหม่อยากใช้เงินมากๆอยากฟังเพลงสากลอยากสัปดาห์เปลี่ยนครูอยากดูสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงสมัยนี้เป็นอย่างนี้อยากของคนรักคือไปไหนแล้วไม่มีผู้ชายเดินมีบางคนมันอายเขานะแต่ทันที่จะรู้ว่าในวัยของบางเรื่องมันไม่เหมาะไม่ควรแต่นี่ก็คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแม้แต่แต่งตัวเป็นนักเรียนยิ่งเป็นที่คนไทยเขาถือกันคนไทยเขาถือกันว่าถ้ายังแต่งตัวนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วก็พฤติกรรมในด้านความรักนี้จะไปเดินเกี่ยวแขนกอดจูบกันสังคมรับไม่ได้เพราะมันเป็นเครื่องส่องแสดงถึงว่าแก่แดดแก่ลมมันเป็นเครื่องแสดงว่าเด็กพวกนี้ใช้เงินพ่อแม่แต่ยังแร่ไปหาความรักหรือจะว่าแร่ก็ไม่ได้ร้านนี่แค่ร้านนะยังไม่ถึงอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ใหญ่กว่าร่านไอ้ตัวที่มีนอเดียวอยู่ข้างหน้าเป็นสัตว์หายากแล้วนะแล้วก็สมัยเดิมก็มีเขาเอาชื่อมันมาทำยาแก้ปวดหัวแต่ความจริงแล้วนะไอ้ตัวนั้นน่ะเรียกยาประสะนอแรดประสะแปลว่าผสมนอแรดแต่ว่าสัตว์ตัวนี้ความจริงเมื่อเอามาเปรียบเทียบกับคนแล้วหรือเด็กผู้หญิงแล้วน่าปวดหัวมันไม่ใช่แก้ปวดหัวนี่คืออยากของคนรักอยากสักแท้ทูเดี๋ยวนี้เขามีสักหลายแบบมีสักแท้ทูมีสกามีมีเจาะสารพัดเจาะก็เพื่อต้องการความเด่นอยากให้คนมองอยากให้คนมองผู้ชายเขาบอกว่าถ้าผู้ชายสักยันนี่โบราณเขาบอกว่าเป็นนักเลงหัวไม้นะมันจะเป็นหัวไม้หัวมันไปรับไม้เดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงก็สักแทททูกันเยอะคนที่สักแทททูนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นเครื่องส่องแสดงอะไรหลายๆอย่างในจิตใจและสักตรงไหนแต่ที่จริงผู้ชายที่สักยันต์นี้ก็ไม่ใช่เลวไม่ใช่เป็นหัวไม้ตลอดการสักยันต์เป็นการเอาอาคมเข้าตัวเหมาะสำหรับตำรวจทหารเหมาะสำหรับผู้ที่จะป้องกันประเทศชาติการสักยันต์บางเรื่องเป็นการเอาว่านฝังเข้าใต้ผิวหนังก็คือเอาว่านมาผสมกับหมึกว่านเหนียวสารพัดชนิดผสมกับหมึกแล้วก็แทงเข้าไปในร่างกายแต่แทงไม่ให้ถึงเนื้อนะเพียงผิวเผินใต้ผิวหนังเมื่อแผลจากการแทงหายแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ใต้ผิวหนังก็เป็นว่านที่กลั่นกรองแล้วมันจะลอยอยู่ใต้ผิวหนังพอเอามือไปตบๆหรือดื่มเหล้าเข้าไปหรือมีอะไรไปกระทบมันจะเหอะแล้วก็จะแสดงผลคันแล้วมันเหนียวแล้วเขาก็จะสักเฉพาะตรงสำคัญที่อาวุธจะโดนเท่านั้นไอ้ตัวสำคัญมันก็เจ็บเวลาเจ็บนี่เขาก็กินว่านเหนียวเข้าไปกินว่านคันเข้าไปหรือเอาหัวบอลทาปาดหัวบอลทามันคันไม่ทันสักจึ๊กๆๆๆแม้มันยิ่งสักยิ่งมันนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคที่อาตมาเป็นเด็กๆก็อยู่กับพระที่สักดังแต่ว่าโยมพ่อไม่ให้สักถ้าโยมพ่อไม่ห้ามนะปาดนี้ตัวลายไปแล้วท่าน

แต่ว่าคนสมัยนี้เด็กๆสมัยนี้เขาสับแทบถูกนี่เขาอยากให้คนมองถามว่าดีไม่ดีมันแล้วแต่อาจจะดีเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฟีขี้มังวันก็สักว่าเพื่อตายโหงแล้วจะได้รู้จักว่าเป็นลูกเต้าเราใครสักแล้วก็บอกพ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องว่าหนูสักตรงนี้นะเพื่อตายโหงเขาแล้วจะได้รู้ว่ายันชนิดนี้เป็นของฉันเป็นหลักฐานดีสักมันก็ดีอย่างนี่เขาเลยอยากสับให้ถูกอยากดูหน้าตาดีพยายามจะทำตัวให้เป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาดีดีเขาเรียก good looking หรือบางคนเขาเรียก new look เป็นมุมมองใหม่นี่ก็พยายามแต่งตัวกันอยากดูหน้าตาดีอยากขี่รถเบนซ์อยากขี่รถเบนซ์ก็หมายความว่าอยากขี่รถใหม่ๆใหญ่ๆแพงๆโดยที่ตนเองก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นเวลาที่มีใครชวนนั่งรถนั่งอะไรก็เธอจะกระดิกระดาอยากเด่นฝ่าคู่แข่งก็คือว่ามีการชิงดีชิงเด่นกันเหมือนละครโทรทัศน์ที่มีนางแต่หลอนางอิจฉาอยากแต่งสายเดี่ยวพยายามจะโชว์ความอวบความอึมบางคนหายปลาแดกยังไม่เต็มเลยหายปลาร้ายังไม่เต็มกระดูกปลาร้าตรงใต้คอเนี่ยยังขึ้นไปคอเลยประหยัดแต่งสายเดี่ยวฝนตกนี่น้ำขังเป็นถังใช่ไหมจริงๆที่ใครยังไม่ทันหมดคอเป็นป้องๆเลยในระหว่างป้องคออย่าแต่งสายเดี่ยวแล้วบางคนก็แต่งสายเดี่ยวแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเวลายกแขนยกขาก็รักรองรักแร้กระดำเชียวแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยไปคุยกับใครต่อใครเนี่ยเขารังเกียจนะเขารังเกียจดารงดาราอะไรก็บางทีมองแล้วมันก็คลื่นไส้ผู้ใหญ่ก็คลื่นไส้สังเกตไหมว่าผู้ชายออกทีวีเนี่ยดูเถอะห่อหุ้มทั้งตัวเลยท่านผู้ชายเดี๋ยวนี้เวลาเขาออกทีวีเขาใส่เสื้อเยอะเสื้อยืดนี่คอติดลูกกระเดือกใช่ไหมใต้คางแต่ผู้หญิงเปิดตะบันลาดกันแล้วกันท่านอย่าหาว่าปากจัดเนี่ยมันเรื่องอะไรกันอย่าแต่งสายเดี่ยวโชว์อวบโชว์อึมนี่ก็คือสิ่งที่เป็นที่ปรากฏว่าเครียดขายสังขารไม่ใช่งานศิลปะขายสังขารไม่ใช่งานสามารถแล้วมันจะไปได้กี่น้ำมันจะไปได้กี่น้ำเธอโชว์ฉันก็โชว์คือเธอแสดงฉันก็แสดงก็เลยบนจอทีวีก็มีการประกวดแฟชั่นกันในเรื่องของสายเดี่ยวเอวลอยเอวสั้นเกยี่ห้อหนึ่งก็โฆษณามีเห็นมีผู้ชายผู้หญิงจุดธูปคนละดอกจุดธูปพระดอกแล้วก็ผู้หญิงก็นุ่งเป้าสั้นผู้ชายก็มองจุดธูปดอกจุดธูปกลุ่นกลุ่นก็มองไอ้โฆษณานี้เขาก็จะสื่ออะไรก็ไม่ทราบแต่เขาจะขายกางเกงยี่ห้อหนึ่งก็ไม่อยากจะพูดว่ายี่ห้ออะไรแต่ให้โฆษณาในทีวีในโทรทัศน์สักเดี๋ยวเขาขึ้นยี่ห้อโฆษณามาไอ้นั่นมันก็มองแบบตาเยิ้มแต่มันชุดจุดธูปดอกเดียวนะดอกเดียวนี้ก็ไม่ไหววิญญาณผีก็คือไหว้ศพพ่อศพแม่มันมั้งนะโฆษณาอย่างนี้มันก็ปัญญาอ่อนไปหน่อยจะโฆษณาให้มองเห็นว่าเข้าวัดแต่งอย่างนี้ผิดศีลธรรมก็ไม่ใช่แต่กลายเป็นว่าส่งเสริมการขายกางเกงเป้าสั้นให้เห็นหลังบางคนเอวลายมันจะแตกเนื้อสาวหรือมันเป็นสาวเนื้อแตกมาแล้วก็ไม่ทราบแล้วก็การโชว์สะดือนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าดูอะไรหรอกอาตมาว่าเป็นภาวะของผู้หญิงที่เป็นโรคจิตไม่มีอะไรจะเขาดูไอ้ผู้ชายที่ชอบดูก็คือโรคจิตสายโรคที่ต่อกับพ่อแม่มาอากับแม่มาสู่ตัวเราเลี้ยงตัวเรามันสายน้ำเกลือตรงนั้นน่ะมันบ่งบอกถึงว่าไม่มีอะไรจะแสดงกันไม่มีอะไรจะให้เขาดูหรือไงศิลปะความรู้ความสามารถเยอะแยะไปแต่ว่าเด็กสมัยนี้บางคนก็เป็นอย่างนั้นอยากเที่ยวผับบาร์ไปคลับผับบาร์ร้านอาหารสถานรับลมก็
ออกันไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้เขาก็ออกกฎหมายจับแต่ว่าเธอก็หนีไปเที่ยวอยากกินชาเขียวบ้าชาเขียวอยากมีผิวขาวอะไรก็ white tanning lotion ทุกอย่างก็ white tanning white tanning นะขาวคือลอกผิวนั่นเองไอ้ผิวดำผิวเดิมก็มันชอบผิวขาวมันเป็นโรคแปลกกลัวแดดมากกลัวแดดมากฝรั่งนี่มันกลัวสองกลัวกลัวไม่มีแดดกับกลัวไม่มีแดดไอ้คนไทยกลัวแดดก็เลยพยายามเป็นwhite tanningโฆษณาในโทรทัศน์ก็มีแต่ครีมว่าฉันนี่คือทาผิวขาวทาหน้าขาวทารักแร้ขาวนะแต่แม่พวกนี้เจอแดดเจองานแล้วก็ตาขาวกลัวแดดกลัวงานอย่าเป็นสาวแบบญี่ปุ่นยิ้มกิ๋มกิ๋มตาหยีหยีกิ๋มกิ๋มถ้าเป็นสาวแบบญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นออกอะไรมากูแต่งอย่างนั้นแล้วมันเป็นไหมมันเป็นไหมเป็นการลอกเลียนแบบขาดความเป็นเอกลักษณ์ขาดธรรมชาติยังมีหินอุ่นเพรียวลมออกพยายามจะฟิตเนสกันแต่ปากไม่เคยหยุดจากการกินเลยเจอเครื่องดื่มประเภทน้ำกินน้ำเจออาหารประเภทอาหารกินอาหารเดินเคี้ยวกันจับจับจับจับแล้วก็อาหารก็ปราศจากสมุนไพรหรือตัวที่จะทำลายพิษของอาหารอาหารที่คนไทยเขากินนั้นเป็นอาหารที่มีเขาเรียกว่ามีผักมีสมุนไพรเพื่อจะทำลายพิษอาหารนั่นเกิดจากเนื้อสัตว์ต่างๆชนิดเพราะสัตว์เนี่ยมันเปล่งก่อนมันจะตายเนี่ยมันก็ต้องแสดงพิษของมันสัตว์บางตัวแสดงพิษด้วยการต่อสู้สัตว์บางตัวเปล่งพิษมาในร่างกายของมันเพราะว่ามันโกรธมันเสียใจมันอาฆาตมันก็ต้องเป็นพิษมาท่านดูเถอะสัตว์ตัวใดก็ตามถ้าเจ็บถ้าตายถ้าขู่แล้วก็มันจะมีพิษออกมาแล้วแต่ว่าสัตว์ประเภทนั้นจะมีพิษอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันพิษเขาก็เอาสมุนไพรที่เราเรียกว่าเครื่องปรุงหรือเครื่องแกงเอามาฆ่าพิษซะเพื่อต้องการอย่างเดียวคือโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยธรรมะจะรู้มากไหมเนี่ยรู้มากก็ไม่เป็นไรนะเช่นท่านดูน้ำพริกเถอะน้ำพริกทำไมต้องมีกะปิมีกระเทียมนะมีมะนาวมีพริกหนึ่งเราต้องการแบคทีเรียเพื่อไปช่วยในการย่อยสมต้องการความเค็ม ไอโอดีนการกินกะปินี่เขาเรียกกินไอโอดีนนะถ้ากินกะถ้าใครกินน้ำพริกก็คือกินสารไอโอดีนเข้าไปแล้วก็มีแบคทีเรียอันเกิดจากกะปิหลังจากนั้นแล้วก็ยังมีแบคทีเรียมันมากไปเดี๋ยวจะท้องเสียก็เลยต้องมีพวกกระเทียมมีพวกมะนาวทั้งดับกลิ่นทั้งฆ่าให้มันปริมาณมันสมดุลแล้วเราก็จะได้รับประทานผักเป็นประเภทที่เป็นเส้นใหญ่เยอะๆนี่คือศิลปะของการปรุงอาหารนะแล้วก็ปรุงอาหารเป็นอย่างนี้นี่ก็คุยเลยถึงอาหารซะหน่อยเพื่อจะได้เข้าใจดังนั้นเวลาที่คนไทยกินอาหารเนี่ยเขากินกันอย่างนี้แล้วก็กินอาหารไทยแล้วก็ไม่อ้วนหรอกท่านไม่อ้วนมันก็จะมีร่างกายสมดุลกับดินฟ้าอากาศแต่เดี๋ยวนี้ก็อยากจะมีเอวบางๆแต่ปากไม่เคยปิดเลยเจอกินตะพืชแทนที่จะมีเอวบางก็รายกายเป็นเอวบวมๆแล้วก็มาร้องไห้แหกระเชอกันแล้วเวลาที่เหงื่อออกก็น่าสงสารนะน่าเป็นมันแผลบชิดเดียวแบบนี้รูปร่างพิลึกกระลุกปกปักแต่นี่อยากมีเอวบางๆคืออยากมีหุ่นเพียวลมอยากแต่งตัวเอวลอยอยากมีชายคอยตามตื้อนะถ้ามีผู้ชายคอยตามตื้อตามโทรศัพท์ตื้อหรือว่าเดินตามตื้อมันรู้สึกมีความสุขก
ก็เลยต้องชะม้าชายตาพยายามติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้มันสูญเสียเวลาในการศึกษาเล่าเรียนคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาในการความเจริญก็หมดไปแล้วยิ่งคบคนไม่ดีเด็กถ้ามีความรักเวลาของความคิดเรื่องการพัฒนามันก็เหลือแค่ 50% ถ้าเสียตัวไปแล้วมันก็เหลือสัก 20% หมดแต่ว่าเด็กบางคนก็เครียดสารแหน่แสหาเรื่องหาเรื่องนี่อยากมีมือถือรุ่นใหม่ก็คือว่าอยากมีมือถือรุ่นใหม่ๆเธอก็รู้ว่าชั้นทันสมัยแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรมือถือเครื่องหนึ่ง 5,000 ขึ้น 7,000 12,000 อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่บางคนก็เปลี่ยนเรื่อยมันเป็นการแสดงถึงว่าเรายอดเราเยี่ยมหรือจริงๆแล้วก็น่าจะดูว่าเออมือถือเนี่ยก่อให้เกิดรายได้และคนเขามองเราด้านดีไหมแล้วก็ชอบเดินคุยตามถนนในรถอยากเห็นว่าฉันมีรุ่นใหม่อาตมาว่าบัญชีก็เป็นเรื่องน่าอายบอกพระสงฆ์องค์เจ้าว่าอย่าได้แสดงว่าเรามีรุ่นใหม่ต่อหน้าโยมเล็กๆเสียงเบาๆแล้วก็เวลาไปสวดมนต์สวดพรก็ขอความกรุณาเถอะนะครับอย่าให้มันดังออกมาหรืออย่าไปรีบรับสดมันก็สดให้จริงๆเห็นใจโยมที่คนนี้หมดมั่งเป็นนักธุรกิจอะไรกันนักหนาเดี๋ยวอนุนดังอนุนี้ดังที่กำลังสดบนก็ยกรับก็เลยบอกว่าขอความกรุณาอย่าแสดงนี่เด็กเขาแสดงก็ยังน่าเกลียดถ้าพระบางอย่าใช้เงินมากๆอยากมีบัตรทองอยากมีเงินแบงค์ใหม่ๆนี่อย่าใช้เงินมากๆแล้วก็อย่าพูดสำเนียงฝรั่งใช่ไหมมันก็ชายเธออะไรแบบนี้แล้วมันโก้ตรงไหนอย่าฟังเพลงสากลที่ก็ไม่รู้ความหมายถ้าฟังเพื่อการศึกษาก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราพยายามกรีดแสดงว่าฉันรู้เรื่องโถหน้าตาสารรูปไม่ได้บ่งบอกว่าจะรู้ภาษาอังกฤษจะเข้าใจภาษาเพลงภาษาสนทนาที่เรียก conversation หรือภาษาวิถีชีวิตเดี๋ยวจะได้ conversation ว่าภาษาวิถีชีวิตเหมือนกับเราเป็นเด็กไทยเกิดมาก็พูดภาษาไทยได้อ่านยังไม่ออกก็พูดภาษาไทยได้นะแต่ภาษาเพลงมันก็ยกระดับนี่ภาษาวิถีชีวิตในภาษาอังกฤษยังไม่รู้เลยยังจะบอกภาษาเพลงซึ่งเร็วรัวมีความหมายอันรวบสั้นมีเรียกมีแสลงที่เรียกว่าอีเดียมแล้วก็มีสำนวนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาต่างหากจะพยายามเต้นพยายามกรีดให้ด้วยว่าฉันเข้าใจนะฉันซึ้งนะฉันอินกับมันนะฉันอินกับมันนี่เมื่อแสดงอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราเท่าๆกับเขาแต่ถามว่ามันแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะอาตมาเคยสังเกตสมัยก่อนมีเพลงหนึ่งชื่อ Broken Heart Woman พยายามออกสำเนียงให้ถูกๆหน่อยมันก็ไม่ถูกแล้วทั้งเขาเรียกดัจจริตดัจจริตก็จะแปลว่า accent ก็ได้ทั้งBroken Heart Woman ก็คือเรื่องของผู้หญิงอกหักอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเออมันก็ดูเสียงผู้หญิงเขาเพราะดีแล้วก็ในเพลง Broken Heart Woman นี่ตอนนั้นดังเพราะมันจังหวะเร็วจังหวะกระชับนะฝรั่งฟังมันนิ่งน้ำตาไหลซึมคนไทยเต้นกันสะบัดช่อไปหมดรู้ทีเดียวว่าอินิบาบ้าแหละก็เพลงมันเศร้าเนื้อเพลงมันเศร้าแล้วดันไปเต้นอย่างรุนแรงนั่นแสดงว่าไม่รู้เรื่องแบบเพลงหนึ่งที่บุพผาชนเขาร้องไว้แต่เดิมแล้วก็ตารางก็มีนักร้องเอามาร้องอีกหลายคน
ที่พระบุญบุคคลท่านแต่งเอาไว้ว่าคนจนคนรวยไม่ช้าก็มวยมรณาคนดีคนบ้าไม่ช้าก็มรณังรวยมากมายเอาไปไม่ได้สักอย่างคนอยู่หลังเขาแบ่งแย่งกันวุ่นวายโอ้โหขอให้จังหวะเร็วนี่ท่านเพื่อให้ท่องให้ขึ้นใจจุดประสงค์ของคนแต่งเพลงอ่ะเขาก็แทกเสียงก็พบว่ามันย้ำให้มันช้ำแต่เปล่าหรอกระยะหลังเต้นกันสะบัดชอแล้วเพลงบางเพลงเป็นเพลงเศร้าอย่างเช่นอะไรช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดหนไม่ทราบว่าใครแต่งไม่ทราบว่ารบบุรีรัตน์หรือว่าสดใสร่มโพธิ์ทองอาตมาก็อาจจะจำสับสนหน่อยแต่เขาก็เป็นนักแต่งเพลงดีทั้งคู่ที่แต่งอย่าเหิมอย่าเหอทะเยอทะยานเพลงเขาขึ้นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปเขาก็จะร้องว่าดังก็มีแต่คนอุ้มโอโซเลวสามกับถูกยามิงคนดังคนดับอับจนก็คนเหมือนกันทั้งสิ้นไม่คิดจะคนโดมินเราต่างเดินดินกินข้าวเหมือนกันอาตมาก็เห็นคนเต้นไม่เป็นสติมันน่าจะเป็นสติมันก็ไม่เป็นสติเออแล้วก็ดูเด็กผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็พวกแดนเซอร์ก็เต้นก็สะบัดช่อจนแบบคอหาสะบัดพรับซึ่งจริงเพลงบางเพลงนี่มันไม่ต้องมีแดนเซอร์ก็ได้แดนเซอร์แปลว่านางรำก็ได้นางรำหรือหางเครื่องเดี๋ยวนี้เราเรียกแดนเซอร์ถ้ากันรู้ทุ่งแล้วเราเรียกหางเครื่องแต่ว่าถ้าเป็นผู้สตริงเราเรียกแดนเซอร์ทำไมมันต่างระดับกันก็จริงมันก็หางเครื่องนั่นแหละท่านทำไมจึงเรียกหางเครื่องมันก็เปรียบเทียบกันคนละแบบกันหางเครื่องนี่มันก็น่าวิจัยอาตมาก็คุยไปท่านสบายคือถ้ามีการบทนาคเนี่ยสมัยก่อนเขาจะมีบทเนนตามเขาจะบทเนนตามสมมติมีนาคเป็นพระบทเป็นพระคนจะบทพระเขาเรียกนาคแต่ว่าถ้าในการบทนั้นมีสมณเณรบทด้วยในเล็กๆบทด้วยเขาไม่เรียกนาคเขาเรียกหางนาคหางนาคแปลว่าเณรนี่เป็นศัพท์เดิมศัพท์นี้น่าจะมีเป็นศัพท์รากฐานที่จะให้เกิดคำว่าหางเครื่องคราวนี้หางเครื่องเป็นอย่างไรฝรั่งแต่เดิมเขาก็เวลาแสดงดนตรีเขาก็มีเพื่อเต้นประกอบจินตรีลาแล้วพวกคาบาเล่ก็เรียกมา

0: ิดไว้ว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
1: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
0: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวดิจิทัลโพสต์ ID แทนการจ่าหน้าซองพัสดุแบบเดิมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลพร้อมเตรียมต่อยอดเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้านโยบายยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.และบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนดิจิทัลโพสต์ ID หรือ DID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนกระบวนการรับส่งพัสดุจากเดิมที่ต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แบบเต็มบนหน้ากล่องหรือซองพัสดุเปลี่ยนมาเป็นการใช้รหัสจะส่งดิจิทัล6หลักและ QR code แทนซึ่งจะช่วยลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการระบุจุดจัดส่งพัสดุให้ดียิ่งขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายผลการใช้งานไปยังผู้ให้บริการขนส่งรายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดนำระบบ Address ID ไปสู่การระบุพิกัดเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยกระทรวงดีจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพประชาชนมีมติเห็นชอบให้ธนาคารกรุงไทยรับหน้าที่บริหารจัดการรายได้กลางขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าตั้งเป้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาท
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมหรือคนต.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนระบบตั๋วร่วมตามพรบการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพุทธศักราช2568ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบกิจการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายลำดับรองและเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการทั้งรปม.รปท.และกทม.ในการติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเร่งรัดให้สามารถจัดเก็บอัตราค่าโดยสารร่วมในราคาไม่เกิน45บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งทำให้ผลสอบโอเน็ตนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมต่อยอดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่า2029
4: นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกำกับอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้สสวท.สทศ.และสมศ.เพื่อวางแนวทางพัฒนาการศึกษาและการทดสอบระดับชาติได้เน้นย้ำว่าการทดสอบโอเน็ตต้องมีความหมายและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้จริงควบคู่กับการเตรียมความพร้อมพีซ่า2029อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาแนวทางที่ทำให้ผลคะแนนปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบข้อเสนอขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสพท.เพื่อรองรับนักเรียนกลุ่มเน้นวิทย์คณิตที่ปัจจุบันมีผู้สมัครสูงถึง 30,000 คนแต่เปิดรับได้เพียง 3,000 คนเท่านั้นโดยจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569วันนี้ขึ้น6ค่ําเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันครูนะคะเมื่อวานหลายท่านก็อาจจะโชคดีไปแล้วด้วยนะ
0: คะ
1: วันที่หวยออกนะคะแต่ว่าบางคนก็อันน่าซีดๆหน่
0: อ
1: ยรวมไปถึงดิฉันเอง
0: ค่ะเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นก็หลายคนเหมือนกันนะดูจับตามข่าวแล้วก็ในแอปพลิเคชันต่างๆก็ออกมาตามหาว่าติดต่อกลับมาหน่อยนะอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณสายชนีสั่งด้วยค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ค่ะเป็นทีมนิวมีเดียนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรใจโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสินพิทักษ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะผ่านทางช่องทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะยังมีวิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณและตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงของไม่ใช่ตีคล้องร้องหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะในช่วงของตีคล้องร้องข่าวด้วยค่ะ
0: นะเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของข่าวสารกันหน่อยฝนเมื่อวานพี่กบบอกเมื่อกี้เจอหน้ากันตอนก่อนเข้ารายการพี่กบบอกว่าอุ้ยเมื่อวานฝนตกน่ากลัวมากค
1: ือ
0: ลักษณะของการตกเนี่ยเหมือนประมาณว่าเรนบอมอ่ะแล้วก็หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังเยอะมาก
1: แต่ระบายไม่ทัน
0: อ๋อรวมถึงในซอยบ้านดิฉันด้วยนะโอ้โห
1: ดิฉันเมื่อวานดิฉันไปแถวคลอง5นะคุณ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าขากลับมาเนี่ยช่วงที่ฝนตกหนักเลยประมาณเกือบ6โมงได้นะคะปรากฏว่าตั้งแต่เส้นคลอง5ดิฉันก็อุตส่าห์หนีเข้าทางลัดน
0: ะ
1: มาออกเส้นลำลูกกาเนาะแล้วก็มาทางเส้นสายไหมปรากฏว่าท่วมค่ะท่วมแบบเกินครึ่งล้อมาเลยนะคะรถเนี่ยหลายคันก็ดับด้วยนะคะเมื่อวานนี้ใครอยู่บนเส้นทางไหนรถติดหรือเปล่าก็อัปเดตมาได้นะคะผ่านข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะ17กันยายน2569อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในเรื่องของปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะประกาศออกมาแล้วเมื่อช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะภาคเหนือวันนี้ฝน 70% นะคะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 70% มาดูที่ฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะอ่าวไทยวันนี้ 60% ค่ะส่วนอันดามันนั้น 70% เหมือนกันนะคะใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันวันนี้คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรวันนี้คลื่นสูงนะคะลมแรงด้วยแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 70% ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ 70% นะคะฝนมักจะมาช่วงแบบ ใกล้ๆเลิกงานเนาะ
0: เป๊ะเป๊ะทุกวัน
1: ฝนราชการ
0: ช่วง 16:30 นเนี่ยเป๊ะทุกวันก็ยังไงเรื่องของการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญเวลากลับบ้านเมื่อวานนี้ขนาด 20:00 กว่าไปดูเห็นภาพบรรยากาศบริเวณป้ายรถเมล
1: ์
0: คนยังเยอะอยู่เลยแล้วก็ประกอบกับว่ารถก็ไม่ค่อยมีรถก็ติดนะคะเดินทางกันลำบากยังไงก็เอาใจช่วยคนที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงตอนเย็นแล้วก
1: ็
0: ฤดูฝนแบบนี้ด้วยเช่นการดูแลสุขภาพด้วยน
1: ะ
0: กลับบ้านเนี่ยรีบอาบน้ำเลยทางที่ดีอาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดตัวให้แห้งถ้ามีแอลกอฮอล์เนี่ยก็ฉีดๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรน้ำค่อนข้างที่จะ
1: น้ำกัดเท้าอะไรนี่ควรเชื้อโรค
0: เชื้อโรคเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ไปกันอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะไปดูกันที่เรื่องราวข่าวสารวันนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปเรื่องของฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานายณัฐวุฒิแดนดีออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเตือนพี่น้องประชาชนช่วงระหว่างวันที่17-20 กันยายนนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งค่ะจากประเทศจีนนั้นแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19 กันยายนก่อนที่จะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20 กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะจังหวัดกาญจนบุรีตากในภาคตะวันตกก็ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนในภาคใต้ตอนบนรวมถึงพื้นที่แนวรับลมหน้าเขานะคะในภาคตะวันออกก็มีจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีส่วนหลังวันที่20 กันยายนเป็นต้นไปเมื่อล่องมรสุมเลื่อนตัวลงมาสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วที่สำคัญท่านบอกว่าพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าอันนี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็กำชับให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งทางด้านของนายอัศจิตสัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้นะคะซึ่งมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มนะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ย76 จังหวัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าให้แต่ละจังหวัดนั้นจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมในการจัดพิธีในด้านต่างๆด้วยทั้งด้านสถานที่ที่จะต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างพอเพียงค่ะแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงมีการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติเลยค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยแล้วก็รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางนะคะในการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับทราบตามวันเวลาสถานที่แล้วก็การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีนะคะรวมไปถึงการพร้อมการที่จะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้ค่ะเพื่อจะรึกเป็นจดหมายเหตุแล้วก็พื้นที่จังหวัดในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะยังอยู่กับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาสอบ ท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องของการสอบท้องถิ่นเตรียมที่จะนำกรอบการเรียกบรรจุรอบที่4หารือกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้นะคะ17กันยายน2569โดยทางด้านของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านออกมาเปิดเผยค่ะเมื่อวานนี้ความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยท่านบอกนะคะว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาเรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในรอบที่4เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้ค่ะ17กันยายน2569โดยพร้อมที่จะกำหนดเรื่องของกรอบการทำงานให้สามารถแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานรวมไปถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตค่ะซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะคะได้วางเป้าหมายไว้ค่ะว่าการเรียกบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรอบที่4นี้ก็คือต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมของคณะกรรมการกลางในวันนี้17กันยายนก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะในการหารือเรื่องของกรอบเวลาแล้วก็รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปขั้นตอนนะคะก็คือมี4ประเด็นที่เขาวางเอาไว้4ประเด็นสำคัญที่จะหารือในการประชุมกับคณะกรรมการกลางในวันนี้ก็คือกรอบเวลาเรียกบรรจุในรอบที่4นะ2ก็คือการดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นครอบคลุมในทุกส่วนอันในส่วนที่3ก็คือการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ที่มีสิทธิ์โดยสุจริตและสุดท้ายก็คือความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะต้องนำมติแล้วก็แนวทางดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะซึ่งในเรื่องของการเกษตรเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคส่วนเหมือนกันนะคะ
0: ล่าสุด
1: เนี่ยก็จะมีเรื่องของปลาหมอข้างดำด้วยนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีมาตรการออกมาแต่ว่าเข้าใจนะปลาหมอข้างดำเนี่ยเวลาการแพร่พันธุ์ของเขาเนี่ยมันจะไวมากๆ
0: ค
1: ือถ้าเทียบกับปลาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อาจจะมีการทำแบบเอาไปปล่อยหรืออะไรเนี่ยมันมีความผิดนะต้องระวังให้ดีค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทค่ะเป็นการยกระดับ7มาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำซึ่งทางด้านของคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ท่านนั้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำค่ะท่านบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำครั้งที่1นะคะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้งหมด29หน่วยงานค่ะที่เข้ามาร่วมประชุมที่อาคารรัฐสภานะคะท่านก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้สรุปสถานการณ์แล้วก็ถอดบทเรียนออกมาค่ะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอข้างดำนั้นพร้อมได้ร่วมกันวางกรอบการทำงานทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างเป็นระบบแล้วค่ะโดยที่ประชุมนั้นยังคงยืนยันในการที่จะขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่จะต้องยกระดับการทำงานให้เกิดความจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องค่ะในเบื้องต้นเนี่ยกรมประมงก็ได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณในปี2570ในปีหน้านะคะวงเงินอยู่ที่15ล้านบาทเพื่อที่จะเริ่มดำเนินการรับมือกับสถานการณ์ในทันทีค่ะและที่ประชุมเองก็ยังมีมติเห็นชอบนะคะว่าจะต้องมีการผลักดันขอใช้วงเงินงบกลางออกมาที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมนะคะของปีงบประมาณ2567เนี่ยที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทก็คืองบเดิมนั่นแหละในปี67ที่มันยังเหลืออยู่ก็จะดึงตรงนี้เนี่ยออกมาค่ะโดยกรมประมงเนี่ยจำแนกแผนงานทั้งหมดตามมาตรการ7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณนี้นะคะคือ300ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดที่ให้มีความเหมาะสมที่สุดค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดเบื้องต้นเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ยังได้มีการติดตามสถานการณ์การพบปลาหมอคางดำในบริเวณเขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะในเรื่องนี้เองนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะต่อสถานการณ์นี้เป็นพิเศษด้วยเนื่องจากว่าธรรมชาติของปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่ในแหล่งน้ำจืดเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าในน้ำเค็มหรือว่าน้ำกร่อยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่าปลาหมอคางดำเมื่อไปเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำการไหมนะคะเรื่องของปลาหมอคางดำแล้วก็อีกอย่างก็คือเขื่อนลำปาวเนี่ยมันเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ค่ะที่มีลำน้ำเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองท่านก็บอกว่าท่านจะลงพื้นที่ไปด่วนเลยค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์นี้นะคะเรื่องของปลาหมอคางดำที่ไปเจอที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยตัวเองภายในสุดสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยถ้าลงไปแล้วพ
0: ื้
1: นที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมีการแพร่ออกไปในพื้นที่ไหนไหมไปเจอจุดไหนบ้างก็จะนำมาอัปเดตด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไข มีปัญหาทั้งระบบนิเวศ
1: ไวมากอ
0: ่ะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเนี่ยลงไปในบ่อกุ้งบ่อปลาที่เป็นปลาเศรษฐกิจเนี่ยโอ้ก็ถือว่าไม่ค่อยจะไอ้นี่เลยนะ
1: ต้องระวัง
0: ใช่ไปที่กรมควบคุมโรคกันหน่อยเขาเตือนคนเลี้ยงสัตว์อย่าบี้จับเห็บด้วยมือเปล่านะเพราะว่าจะเสี่ยงเป็นSFTS อันนี้คือเป็นภาษาทางการแพทย์นะเขาบอกว่าโรคไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำรู้ทันก่อนรุนแรงถึงชีวิตย้ำคนเลี้ยงสัตว์ผู้สัมผัสเห็บนั้นอย่าชะล่าใจ
1: เออบางคนเนี่ยเลี้ยงเข้าใจนะเลี้ยงน้องหมาเนาะไปเห็นเห็บก็ดึงออกมาแล้วก็มาบี้
0: อ่
1: ะมาบี้เหมือนบี้เห่าบี้อะไรเงี้ย
0: บางคนนี่คือทำไปแล้วรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่ไปทำอย่างนั้นนะอ่ะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวะอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเปิดเผยนะครับว่ากรมควบคุมโรคนั้นออกประกาศเตือนประชาชนให้รู้จักโรค SFTS ค่ะหรือว่ากลุ่มอาการไข้สูงร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำซึ่งมีเห็บนะเห็บเนี่ยที่เกิดจากน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะเป็นพาหะนำโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะเนื่องจากโรคนี้อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะสำหรับสัตว์แหล่งโรคเนี่ยอย่างที่ได้ลำเลียงไปไม่ใช่ว่าจะมีแค่สุนัขแมวเท่านั้นยังมีวัวมีควายมีแพะแกะหมูไก่แล้วก็หนูด้วยติดต่อสู่คนโดยหลักค่ะผ่านการถูกเห็บกัดรวมไปถึงการสัมผัสเลือดหรือว่าสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อหลังถูกกัดประมาณ 1-2 สัปดาห์ผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและเกล็ดเลือดต่ำรายที่รุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดออกผิดปกติและอวัยวะหลายอย่างเนี่ยล้มเหลวนะระบบก็ล้มเหลวในร่างกายเนี่ยข้อมูลตั้งแต่ปี2562ถึงปี2569คือประเทศไทยครับพบผู้ป่วยสะสม10รายในส่วนตรงนี้เสียชีวิต5รายโดยเฉพาะในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16กันยายน2569อัปเดตเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆคือพบผู้ป่วย3รายเสียชีวิต2รายนะคิดเป็นอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ66.67ส่วนใหญ่มีประวัติค่ะก็คือสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือว่าถูกเห็บกัดโดยตรงจึงแนะนำค่ะให้มันตรวจแล้วก็กำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าที่จะไปจับหรือว่าไปบี้เห็บนะควรสวมถุงมือค่ะเมื่อสัมผัสสัตว์ที่มีเห็บแล้วอาบน้ำทันทีหลังเข้าพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุร่วมกับประวัติสัมผัสเห็บภายใน2สัปดาห์ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีสามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆได้นะคะที่สายด่วนกลุ่มควบคุมโรค1422เบอร์นี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ช่วงโควิด19นะ1422สายด่วนกลุ่มควบคุมโรคค่ะ
1: ค่ะทุกวันนี้หลายคนอาจจะแบบเริ่มสงสัยนะว่าไอ้โรคใหม่ๆก็เริ่มมาเรื่อยๆนะคะก็เป็นเรื่องปกติแหละคุณ
0: ค่ะ
1: นะคะเวลาที่เจอตรวจเจออะไรเนี่ยสิ่ง ที่สามารถที่จะเซฟตัวเองได้ก็คือออกมาประกาศแบบนี้เราก็จะได้เซฟตัวเองได้มากขึ้นนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะ 6:27 ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้ากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านเข้ามาแล้วก็บอกว่าส่งสติ๊กเกอร์คุณสุนทรคุณสมปองนะคะคุณประภาแล้วก็คุณโมโนนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณแอลด้วย
0: ค
1: ุณนาฏอนงคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าคุณประเทืองใครอยู่ที่ไหนนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงฝนตกหรือยังอัปเดตมาหน่อยค่ะเราอยากรู้ผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวแล้วค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังธงคินพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15 กันยายน 2569เวลาค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในงาน

และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพระราชวังธงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณ4แยกถนนแลแทกและถนนโงเยียนในเขตหวานเกี้ยมกรุงฮานอยซึ่งเคยใช้เป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติในปี2528และต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อปี2568ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นชุดไทยพระราชนิยมชุดนักกีฬาทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางย่านกินซ่าณกรุงโตเกียวครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569ย่านกินซ่ากรุงโตเกียวแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นบนบิลบอร์ดจอใหญ่ก็ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีได้ทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยครับและนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดงานที่ชื่อว่าชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับโดยในวันที่18กันยายนนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการในการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคม2569นี้ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยอันมีรากฐานมาจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาระบุว่าประเทศไทยได้ย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนเป็นความสำคัญลำดับแรกครับต่อคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนัดถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์ว่า
แต่ละฝ่ายนั้นได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยประเทศไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมการประชุมแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการประชุม

ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวว่าไม่ต้องการสรุปหรือลงความเห็นในแง่ดังกล่าวต้องให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านหลังคาเรือนภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่16กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเข้ามาเพื่อปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าครับเนื่องจากภัยพิบัตินั้นมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้เร็วขึ้นและสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนโดยกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมมีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วและให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตและทรัพย์สินและเข้าถึงเงินชดเชยได้รวดเร็วเมื่อเกิดภัยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันใหม่ถึงปี2574เร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงป้อนอุตสาหกรรมอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวะพันใหม่และบัณฑิตพันใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยจากเดิมบัณฑิตพันใหม่ปีพุทธศักราช2561ถึง2569เป็นบัณฑิตพันใหม่ปีพุทธศักราช2561ถึง2574ภายใต้กรอบงบประมาณคงเหลือ3,100ล้านบาทซึ่งเดิมนั้นคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่24เมษายน2561ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 13,000 ล้านบาทและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วกว่า 6,718 ล้านบาทด้วยกันคงเหลือกรอบงบประมาณ

่า 6,367 ล้านบาทซึ่งจากผลการดำเนินโครงการในช่วงปีพุทธศักราช2561ถึง2568สามารถพัฒนากำลังคนได้ 90,035 คนคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของเป้าหมาย 108,279 คนมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม123แห่งและสถานประกอบการเข้าร่วมมากกว่า 2,500 แห่งส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการได้งานทำและรายได้เริ่มต้นสูงกว่าหลักสูตรปกติการขยายระยะเวลาโครงการมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตรงตามความต้องการจำนวน 81,600 คนเพื่อรองรับ10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์ประเทศไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงและผู้ประกอบการ SME พร้อมปรับแผนการดำเนินงานตามแนวคิด Skill First Degree Later ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะเวลา 3-4 เดือนหรือ9หน่วยกิจด้วยกันเปิดโอกาสให้สะสมหน่วยกิจและเทียบโอนรับปริญญาบัตรในภายหลังได้โดยผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ50แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและหลักสูตรระดับปริญญา 1,600 คนนอกจากนี้จะส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานครับพี่น้องไปต่อกันที่ข่าวรัฐบาลได้เร่งตั้ง4ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานแจ้งครั้งเดียวตามเงินทันอายัดเร็วเพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่16กันยายน2569รัฐบาลได้เร่งยกระดับการสกัดเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินมันซับซ้อนและรวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันนี้สามารถกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเงินตราต่างประเทศหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นทำให้การประสานงานแบบเดิมอาจตามเงินไม่ทันกระทรวงการคลังจึงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง4ระบบกลางระดับชาติด้วยกันเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางการเงินและการอายัดให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีทันใดแทนการแยกข้อมูลและประสานงานเป็นทอดๆครับโดยออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนประกอบไปด้วย 1. ตัวตน 1. ระดับความเสี่ยงอันนี้เชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ 2. คือวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงอันนี้จัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายอาชญากรรมรวมถึงพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลโกงรูปแบบใหม่ๆ 3. แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวอันนี้รวมการรับแจ้งจากประชาชน AOC 1441สถาบันการเงินและตำรวจเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นใช้เลขอ้างอิงเดียวตลอดกระบวนการประชาชนไม่ต้องไปแจ้งซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานและเริ่มกระบวนการอายัดได้เร็วยิ่งขึ้นครับ 4. ไล่ให้ทันอายัดให้เร็วอันนี้จะเป็นการเชื่อมข้อมูลเพื่อติดตามเงินขณะที่กำลังเคลื่อนที่ตรวจสอบยอดที่ยังอายัดได้และส่งคำสั่งอายัดตามอำนาจกฎหมายพร้อมรองรับกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายหรือปลดอายัดตามผลของคดียกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศเข้าแหละครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเร่งออกแบบรายละเอียดทั้ง4ระบบทั้งในด้านโครงสร้างข้อมูลการเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบและมาตรฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน30วันนี้ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากันต่อไปครับพี่น้องและไปที่ประเด็นอัพสกิลแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกซึ่งรัฐบาลลุยต่อในประเด็นนี้ซึ่งตรงโจทย์ตลาดแรงงานแหละครับผู้ผ่านฝึกอบรมได้งานทันทีสร้างรายได้รวมกว่า47ล้านบาทต่อปีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่16กันยายน2569รัฐบาลได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานได้ผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ๆในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์อันได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โครงการดังกล่าวนี้เป็นการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานระยะเวลา 120-240 ชั่วโมงในหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางอย่างเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการเป็นตัวแทนออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาในปี2569มีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการนี้แล้วรวมกว่า355คนด้วยกันสามารถมีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกส์กว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3.99 ล้านบาทต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีครับและถือเป็นการเปลี่ยนงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานแล้วครับจากผลตอบรับที่วัดผลสำเร็จได้ชัดเจนรัฐบาลจึงเตรียมขยายผลต่อในปีงบประมาณ2570โดยวางเป้าหมายเพิ่มการอบรมแรงงานทักษะสูงด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งอีก600คนเพื่อสร้างกำลังคนยุคใหม่ที่พร้อมทำงานทันทีสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและแก้ปัญหาการว่างงานอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีนโยบายควบรวมอสมทไทย PBSพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทได้กล่าวถึงกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ว่าส่วนตัวนั้นยังไม่เคยรับทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนเบื้องต้นได้สอบถามผู้บริหารอสมทเรียบร้อยแล้วและได้รับคำยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งหรือข้อสั่งการเกี่ยวกับการควบรวมองค์กรแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรอสมทไม่วิตกกังวลต่อข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้และข่าวดังกล่าวเป็นเพียงกระแสที่อ้างถึงแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเท่านั้นขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการเป้าหมายของรัฐบาลและผู้กำกับดูแลนั่นคือทำให้อสมทมีความมั่นคงมากขึ้นทั้งในมิติขององค์กรการบริหารจัดการและบุคลากรโดยการปรับเปลี่ยนใดๆต้องนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอสมทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านผู้บริหารและการปรับโครงสร้างการทำงานจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าวางทิศทางองค์กรอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทุกระดับดังนั้นมองว่าอสมทยังมีศักยภาพสำคัญทั้งธุรกิจโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มดิจิทัลเทคโนโลยีทรัพย์สินและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ
และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงต่อจากนี้ไปอสมทก็จะเดินหน้าปรับผังรายการให้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาแพลตฟอร์มและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวมาร่วมกันนับถอยหลังอีก25วันเท่านั้นที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้เข้ามาทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้ามีหลายท่านเลยค่ะคุณวนิดานะคะคุณอนุมาแล้วก็ยังมีคุณสาครนะคะคุณสุวิทย์คุณมารีชุ่มเย็นนะคะก็สวัสดีทักทายกันด้วยค่ะคุณนิสานะคะคุณรมิตาสวัสดีค่ะคุณพับพลึงนะคะคุณวันดีหลายท่านเลยนะคะคุณบุญชัยคุณสาไหมคุณสมัยคุณแพรวคุณพงศักดิ์นะคะคุณสุวรรณแล้วก็คุณสุชินด้วยค่ะคุณอยู่ในใจชัยภูมิจังหวัดไหนบอกว่านี่อยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะคุณบุญชัยด้วยนะคะคุณสุเมธด้วยค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้คุณบังออนเล็กใบค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีทุกท่านด้วยเช่นกันนะ
1: ค่ะ
2: เอาไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อยค่ะกรมการศาสนานั้นเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยในวาระครบรอบ150ปีชาตการเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกในเดือนตุลาคมนี้โดยนางสาวสวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1โดยท่านบอกนะคะว่าที่ประชุมนั้นได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจะส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระครั้งนี้ค่ะมุ่งที่จะเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาโดยเฉพาะบทบาททางด้านของการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจรรยธรรมจริยธรรมนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนและศาสนสถานซึ่งกรมการศาสนาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการก็ได้นะคะได้สนับสนุนงบประมาณที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยมีคณะอนุกรรมการที่จะขับเคลื่อนลงพื้นที่ไปสืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางสปป.ลาวเมียนมาและก็จีนค่ะที่จะร่วมมือกันกับนักวิชาการเครือข่ายในด้านต่างๆด้วยเช่นกันนะคะโดยกำหนดเสนอรายชื่อไปยังองค์การยูเนสโกในวันที่1ธันวาคม2569ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในปี2570ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะเรื่องศาสนามาดูกันหน่อยนะคะปิดท้ายข่าวนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะหลายคนที่ไปทำบุญนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการทำบุญแล้วก็ไปร่วมบริจาคช่วยเหลือแบบว่าหน่วยงานนู้นนั่นนี่นะคะโดยเฉพาะการไปทำบุญที่วัดเนี่ยจากนี้ไปใครที่ทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระเบียบออกมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่1มกราคมบอกว่าใครที่ไปบริจาคแล้วก็จะเป็นเปเปอร์มาเป็นกระดาษเนี่ยไม่ได้ไปลดหย่อนภาษีไม่ได้แล้วนะต้องบริจาคผ่านระบบeDonation ของกรมสรรพากรคือสแกนก็ได้หรือว่าโอนก็ได้นะคะซึ่งกรมสรรพากรเนี่ยเขามีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสแกนจ่ายหรือว่าโอนเข้าไปเนี่ยในวัดอะไรก็ตามนะคะก็จะเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรอัตโนมัติเลยนะคะจากนี้ไปก็ดูให้ดีนะคะจะบริจาคอะไรเนี่ยก็ดูจะได้ลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปก่อนพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: อ ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนที่แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดหวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีกิตยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาว